0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับจะเรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็ค้างยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบสองกดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่สองหายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือ

แล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดให้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเปลี่ยนเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เ

ครับแต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่กำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อ

ะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดทั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังสูงว่ารวมถึงสะโพกแล้วค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับครับอีกข้างนึงครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างนึงแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ปลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวครับเหมือนเราพาดหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสสิกเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณขั้วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีขั้วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วศิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้นานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอะ าสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากเดิมภูมิรู้โนราจะถ่ายทอดกันในสายตระกูลและทำที่บ้านครูซึ่งเป็นโนราหากวันนี้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ผูกอยู่กับพิธีกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นศิลปะร้องรำที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
1: เด็กม.1ที่นี่ก็จะเป็นพื้นฐานมโนรานะคะก็คือท่ารับ12ท่าแล้วก็บทครูสอนค่ะก็คือถ้านักเรียนม.1ก็จะทุกคนก็จะขับบทมโนราได้ถือว่าเป็นของที่ล้ำค่านะคะเพราะว่าเป็นของภาคใต้มาเหมือนกับว่าเราช่วยกันสืบสานการแสดงให้คงอยู่อยู่กับคู่ลูกหลานเหมือนกับเราถ่ายทอดมาจากครูถ่ายทอดให้เราก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย
0: ์โรงเรียนตั้งปลาวิทยาคมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่จัดสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราในหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลามโนราศิลป์เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงจบการศึกษาปีที่6การฝึกโนรานิยมทำในวัยเด็กจะรำได้ดีต้องมีพื้นฐานการทรงตัวที่มั่นคงมีกำลังขาและพละกำลังในการเคลื่อนตัวสร้างสมดุลในทุกท่วงท่านอกจากฝึกร่างกายจิตใจยังต้องนิ่งมีสมาธิเพื่อควบคุมการร่ายรำให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
2: หนูชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนเวลามีงานวัดเขาก็จะรับมโนรามารำแล้วก็ไปดูจะชอบไปดูมากเราก็เริ่มทำให้น้องเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรควรจะถ่ายทอดต่อไปยังไงค่ะแล้วก็หนูจะเป็นแกนนำช่วยสืบสานมโนราด้วยค่ะการได้รำศิลปะมโนราเป็นที่น่าประทับใจมากแล้วก็มีความหมายต่อบรรพบุรุษและก็ต่อรุ่นต่อไป

0: ว่าทุกโรงเรียนได้ปลูกฝังเหล่านี้นะเด็กที่อยู่ที่ใต้เพื่อไปเรียนต่อที่อื่นแกก็จะได้ใช้ความสามารถพิเศษในการสื่อสารว่าเรามีเลือดของมดุราเป็นคนปากใต้ถ้าใครถามว่าเป็นคนใต้เนี่ยก็จะตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนใต้จริงๆเพราะว่าสามารถที่จะรำมดุราและก็ว่ากลอนมดุราได้
1: จากท้องถิ่นโนราในวันนี้เป็นศิลปะการแสดงที่คนทั่วไปสนใจและเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเฉพาะภาคใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนราเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ไม่ยาก
2: การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอ่ะมันทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์เนาะทีนี้ตัวโนราเองเนี่ยมันก็มีจุดที่มันน่าสนใจที่มันหลากหลายมากว่าจะเป็นท่ารำเครื่องแต่งกายชุดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันสามารถเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันผ่านงานศิลปะชิ้นนี้อะไรเงี้ย
3: อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรำมโนราแล้วก็ในใจอ่ะอยากจะอนุรักษ์อยากไปแบบบอกกล่าวหลานๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามโนราเป็นเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคใต้เพราะว่าบรรพบุรุษเราอาจจะเป็นมีเชื้อสายทางใต้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆอยู่กรุงเทพกันไม่รู้วัฒนธรรมทางใต้ว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
1: ความเปลี่ยนแปลงโนราต้องปรับตัวจากเดิมอยู่ในโลกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สู่บทบาทเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงเปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้หญิงก้าวสู่โลกภายนอกมีผู้ชมมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สืบเชื้อสายโนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2552และได้รับการจารึกอีกครั้งเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้โนราขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะการแสดงพื้นบ้านผูกพันกับวิถีชีวิตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นมรดกของชุมชนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 15% คือจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
2: ผมคือส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอ
1: จะว่างั้นก็ได้
2: คือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเราควบคุมมันไม่ได้ที่คุณเห็นบ่อยคุณรู้สึกผิดบ้างไหม
2: ไม่เลยฮะ
1: โอเคลองมาดูสิ่งที่คุณทำ

0: ได้นะ
1: แต่ลดความเสี่ยงได
0: ้มันอาจจะเป็นลูกค้าประมาณก็ได
1: ้พอความเร็วที่คุณขับไม่ควรอยู่ในเลนขวาแต่แรกแล้วลูกบอลนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันถ้าคุณรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถึงกำมันทองนั้นให้ดีขึ้นลูกบอลจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว

0: me and Om Yume.
1: โอต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ
5: ่
3: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัตเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่มาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวัง

0: ภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้ครูได้เตรียมอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างพร้อมยังพร้อมยัง
3: เฮ้ย
2: ยังแน่ดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนน้ำเปล่าแน่ๆ
3: เ
2: ป
3: ็นข้อนหวาน
2: อันหนาเป๊ะเลยอันนี
3: ้
2: น้ำเขียว
3: น้ำผึ้ง
2: นี่ไหนพิสูจน์ใช่ไหมไหนดูทั้ง4อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร
3: ของเหลว
2: ทำไมตอบเร็วจังเฟย่าตอบว่าอะไร
3: ของเหลว
2: ของเหลวแปลว่าอะไร
4: แปลว่าของที่มันเป็นน้ำน้ำ
2: ใช่ได้ถูกต้องเราจะเรียกสารทั้งหมดเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีก
4: ของแข็ง
2: โอ้ยถูกแล้วยังมีอีกอันนึงอ่ะถ้านึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีกหนึ่งสถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรอีกสักอันนึงต้มน้ำแล้วมันมีอะไรไหม
3: ปลาต้มน้ำ
2: ไอ้น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี
5: ้วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลยังไงกันนะ
2: สวัสดีครับนี่คือรายการ
3: วิทย์สนุก
2: เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อน

0: เลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาล่ะเดี๋ยวครูจะเปิดก๊อกน้ำซึ่งก๊อกน้ำก็มีที่ไหนบ้างนะ
1: ใช่
0: ห้องน้ำมีไหนอีก
1: ที่ห้องครัว
0: ห้องครัวและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครัว
1: ที
0: ่สวนโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ำเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยนี่เห็นน้ำอ่ะแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบ้ให้นิดนึงให้สังเกตลักษณะของน้ำนี่
1: มันไหลลงมาเป็นทางตรง
0: ไหลลงมาดีมากไหลลงมาเป็นทางตรง
1: ไหลลงมาเหมือนแรงดึงดูดของ
0: โอ้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดูดโลดดึงให้น้ำไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมัน
1: ตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือน
0: โอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดๆแล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มัน
0: สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของไอ้เจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำที่เราเห็นไปแล้วเรียบร้อย
1: เราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะ
0: เหมือนไหมจะรอไหมอยากรอไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหมมาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือดเยอะนะตักแล้วลองให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปร่างของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทำทีละน้ำทีละน้ำทำทีละน้ำเลยนะเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหม
1: พี่ขอลอง
0: ลอง
1: ขอใกล้เก้าหน่อย
0: ขอเก้าเก้าใกล้ใกล้นี่มันเป็นเส้นให้มันเส้นเห็นไหมเห็นไหม
1: พอหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็ก
0: เห็นเนาะนะคล้ายๆเพราะฉะนั้น
1: ใหญ
0: ่นิดๆอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะโอเคเอามาน้ำผึ้งเอานมข้นหวานอยากลองนมผ่านโอเคเดี๋ยวอาจารย์เอาช้อนใหม่ให้เรียกเอาน้ำผึ้งหาเครกอนอันนี้หูข้นมาเชียยกขึ้นมา
1: หนูว่าของหนูข้นกว่าน้อง
0: นี่เป็นไงเห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กหรืออันนิดเดียวนะฝามีลองมั่งถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมอู้หูมาอันเบิ่มเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมข้นไปราดอยู่บนขนมปังอ่ะลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่เนาะแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมลงเนาะเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่ๆเพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะมีอีก2การทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วเอาบางๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยางให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี่ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ำตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทำไมโดยคำถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหม
1: เห็น
0: ถ้าเกิดครูอยากจะรดน้ำต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจากตรงนี้ทำยังไงดีอะน้ำมันไปไม่ถึง
1: เอามือปิดไป
0: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมลองหน่อยช่วยหน่อยอะช่วยกันนี่ จะสังเกตได้ว่าพอเราอะอยากที่จะรดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันเล็กลงเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราคว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งคว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถได้ทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลำน้ำมันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่า นอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยวเราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันลอง
1: อ๋อคิดออกแล้ว
0: คิดออกแล้วคืออะไร
1: โอเค
0: คิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็มีถังปุ๊บแหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังอยู่ข้างล่างอ่ะพวกเราช่วยกันใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมเอาไว้แล้วเอาน้ำเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อนอ้าวไม่อยู
1: ่ขอลอง
0: ขอลองเอาน้ำใส่สายยางให้เต็มเข้าไปเต็มเอาไปทั้งสายเลยเอาตัวเข้าไปด้วยไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านนึงไว้สองด้านก็ได้แล้วแต่เอาปลายด้านนึงอยู่นี่จ้ะปล่อยมาแล้วมาแล้วอ้าวมันไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามาปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมดมาจงเจริญมาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆเออนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยังไปหมดแล้วจ้ะเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่อไอ้เพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าต่างมันใหญ่มันก็ย่อมจะต้องมีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเนื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่หน้าต่างของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าต่างที่มากก็จะนำไปสู่การไหลของของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหมเปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงไหมเปียกไหม
1: เปียกทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราดูกับคนเจ๊
0: เห็นไหมเจ๊เจ๊เนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางพื้นที่หน้าต่างมันเล็กเพราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าต่างมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอ้เจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสายยางว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยโอเคเพราะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามกันอีกนะครับในรายการ
1: วิทย์สนุก

0: เรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสืบเนื่องนะคะจากในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราได้อ่านเรื่องอะไรไปคะ
2: ร
1: ัก
2: ษาป่า
1: เราไม่ได้อ่านเรื่องรักษาป่าไปค่ะเราอ่านเรื่องอะไรคะภาพวาดของสีเทียนนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีความนะคะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของภาพวาดของสีเทียนนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะต้องติดตามชมค่ะก่อนอื่นค่ะครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆไหนใครอยากชมบ้างใครอยากชมให้ทำรูปหัวใจเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากชมไหมคะถ้าอยากชมขอหัวใจคนละ1ดวงค่ะดวงใหญ่ดวงเล็กก็ได้นะคะนี่เลยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปชมสื่อวิดิทัศน์กันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในการชมสื่อวิดิทัศน์คืออะไรคะการมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องอีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: วันนี้ครูแหม่มขอเสนอเรื่องป่าโดยครูแหม่มจะมีภาพให้เด็กๆดูป่าด้วยกันทั้งหมด2แบบไปดูป่าภาพแรกกันเลยค่ะโอ้โหเด็กๆนี่คือภาพป่าภาพแรกของเรานะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆบอกนี่เลยค่ะครูแหม่มช้างอยู่รวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่แบบนี้เห็นแล้วบรรยากาศเขียวขจีอากาศน่าจะสดชื่นน่าดูเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นภาพป่าแบบที่2แบบนี้เห็นแล้วร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่าป่าแบบที่2นี้นะคะเขากำลังถูกไฟป่าเผานะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีจำนวนที่น้อยลงนะคะสัตว์ป่าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กๆจะเลือกป่าแบบไหนคะระหว่างป่าแบบนี้และป่าแบบนี้เด็กๆบอกว่าขอเลือกป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ฝนก็จะตกตามฤดูกาลมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่สดชื่นให้เราหายใจถ้าเด็กๆอยากให้ประเทศไทยของเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ยากค่ะเด็กๆเรามีวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติง่ายๆ1เด็กๆต้องดูนะคะห้ามเผาป่าแล้วก็รบกวนบอกผู้ปกครองของเด็กๆนะคะว่าอย่าเผาป่าด้วยนะคะ2เด็กๆจะต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่า3จะต้องไม่นำสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าออกมาภายนอก4เด็กๆจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวนต้นไม้ให้ประเทศไทยของเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์และเด็กๆก็จะมีอากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจค่ะ
1: แล้วค่ะเด็กๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีฝาแฝดของครูแหม่มนะคะเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูภาพแรกภาพแรกเป็นภาพป่าเกี่ยวกับอะไรคะมีใครอธิบายให้คุณครูฟังได้บ้างน้องจักรพัฒน์น้องจักรพัฒน์ลองอธิบายภาพป่าภาพแรกเป็นภาพป่าที่มีลักษณะอย่างไรคะ
4: มีช้างมีต้นไม้รอบๆต้นในป่าครับ
1: ถูกต้องนะคะน้องธนพรเห็นด้วยไหมคะน้องธนพรเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะน้องธนพรเกิดโพคาค่ะเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะ
5: ป่าค่ะ
1: น้องดูภาพแล้วน้องลองอธิบายนะคะ
5: ช้างค่ะ
1: มีช้างมีป่าน
5: กค
1: ่
5: ะ
1: น้องบอกว่ามีนกด้วยแสดงว่าป่าลักษณะแบบทางซ้ายเป็นป่าที่มีลักษณะอย่างไรคะอุดมสมบูรณ์มีทั้งป่ามีทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่นั่นเองนะคะแล้วเด็กๆลองมาดูภาพทางขวาภาพทางขวานี้ให้ความรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆบอกว่าให้ความรู้สึกร้อนทำไมถึงรู้สึกร้อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกิดไฟป่าไฟป่าในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแหม่มบอกว่าอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่เผาป่าหรือว่าสูบบุหรี่นั่นเองนะคะก็จะทำให้ป่าเนี่ยถูกเผาไม่มีต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กๆชอบแบบไหนใคร ครชอบแบบที่1ชูนิ้ว1นิ้วใครชอบแบบที่2ชูนิ้ว2นิ้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะชอบป่าแบบที่1นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานะคะใครอยากให้ประเทศ

0: ของเรามีป่าแบบที่1แบบทางซ้ายที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะวันนี้ต้องติดตามชมกันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของรวมใจรักษาป่านั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและระบุข้อคิดจากการอ่านเรื่องอ่านบทร้อยกลองได้นะคะอ่านและท่องจำบทร้อยกลองได้ถูกต้องรวมทั้งเห็นคุณค่าใน
1: อากาศดีไม่มีภัยทุกทิศ

0: ป่าไหนใครสามารถคลอตามเสียงที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์ได้บ้างคะไหนลองยกมือเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะน่าจะคลอตามได้เพราะในชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูสั่งการบ้านเด็กๆใช่ไหมคะให้ไปฝึกท่องบทอาขยานรักษาป่านั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆคะจากก็จะคล้ายๆกับแบบร้อยกลองนะคะแต่ว่าแบบร้อยกลองเนี่ยก็จะมีการอ่านแบบมีอักขระที่ชัดเจนใช่ไหมคะเด็กๆรอเรือรอลิงนะเด็กใครทราบบ้างว่าบทรวมบทรักษาป่าเนี่ยเป็นอาขยานแบบใดที่แต่งขึ้นแบบใดมีใครทราบไหมคะเด็กๆบอกว่าอาขยานบทหลักนั่นเองนะคะเก่งมากๆก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องท่องจำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งบทอาขยานรักษาป่านะคะเด็กๆหรือว่าบทร้อยกรองรักษาป่าเนี่ยเป็นการแต่งนะคะหรือว่าประพันธ์โดยใช้กาบยานี11ทำไมถึงใช้กาบยานี11เด็กๆออกเสียงก่อนค่ะกาบยานี11
1: กาบยาน
0: ี
1: 11
0: กาบยานี11ใครพอที่จะเดาได้บ้างว่าทำไมถึงชื่อว่ากาบ11เด็กๆบอกว่าไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะกาบยานี11นะคะใน1บทเรียกว่าก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2บาท1บาทก็จะมีทั้งหมด2วรรคเด็กๆลองทำความเข้าใจ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรคนั่นเองนะคะซึ่งทำไมจึงเรียกว่าเป็นกาบยานี11เพราะว่าอะไรเพราะว่าวรรคหน้าด้านหน้านะคะจะมีทั้งหมด5พยางค์ส่วนวรรคหลังมี6พยางค์รวมทั้งสิ้นจะมีทั้งหมด11พยางค์นั่นเองนะคะจึงเรียกว่ากาบยานี11นั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าใน1บทเนี่ยจะมีวรรคไหนบ้างเด็กๆลองดูนี่เลย1บทนะคะนี่สองบรรทัดนี้เราเรียกว่าเป็น1บทหนึ่งบทนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆลองดู1บทเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่บาทนะคะ
1: 2
0: บาทนั่นเอง2บาทหรือที่ถ้าเด็กๆจะจำง่ายๆก็คือเป็นสูบสี
2: มีกี่พยางค์คะ6พยางค์
0: ตรงตามฉันทลักษณ์ไหมคะตรงตามฉันทลักษณ์นะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกาบยานี11นะคะเด็กๆลองดูเดี๋ยวเราจะมาแบ่งวรรคในการอ่านซึ่งเวลาที่เราอ่านบทอาขยานในแต่ละคำประพันธ์เนี่ยการแบ่งวรรคตอนก็จะแตกต่างกันกาบยานี11นะคะ
2: วรรคหน้านะคะจะมี5พยางค์เราจะแบ่งเป็น2พยางค์ก่อนแล้วค่อยอ่าน3พยางค์ทีหลังค่ะ
0: เด็กๆก็จะต้องเว้นวรรคแบบนี้นกเอ่ยนกน้อยน้อยเด็กๆลองออกเสียงค่ะ
1: นกเอ่ยนกน้อยน้อย
0: เก่งมากค่ะต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกนะคะไม่ใช่อ่านว่านกเอ่ยนกน้อยน้อยแบบนี้เป็นการอ่านวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปบินล่องลอยเป็นสุกสี
1: บินล่องลอยเป็นสุกสี
0: เก่งมากค่ะต่อไปใครจะนำเพื่อนอ่านดีคะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิเว้นวรรคตอนให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ
3: ขาวราวสำลี
0: ออกเสียงอ่ะ

0: ภาระให้ถูกต้องด้วยค่ะขนขาวราวสำลีขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ขนขาวราวสำลี
0: เด็กๆเอาเสียงตามเพื่อนค่ะ
2: ขนขาวราวสำลี
1: อากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
2: ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
1: ฟ้าสีทองอันสดใส
2: ฟ้าสีทองอันสดใส
0: เด็กๆนั่งหลังตรงนะคะต่อไปค่ะ
1: มีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธาร
2: มีต้นไม้มีลำธาร
0: ขอเสียงดังๆค่ะ
1: ผู้คนไม่มีโรค
2: ผู้คนไม่มีโรค
1: นับเป็นโชคสุขสำราญ
0: เด็กๆต้องออกเสียงให้ถูกต้องเห็นไหมคะคำว่าสำราญรอเรือเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเด็กๆต้องออกเสียงอักขระให้ชัดเจนรัวรินด้วยนะคะขอใหม่หนึ่งครั้งค่ะพร้อมกันนับเป็นโชคสุขสำราญ
1: นับเป็นโชคสุขสำราญ
0: ต่อไปเด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: อากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบาน
0: ดินชื่นใจ
1: คนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
0: เก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงประมือให้ผู้นำของเรานะคะรวมทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแบบนี้นะคะที่คุณครูใส่เรียกว่าเครื่องหมายไว้ให้นะคะเด็กๆจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่ารับฟังการอ่านแบบทำนองสนอแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองคลอไปพร้อมๆกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะพร้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยานรักษาป่าแบบทำนองสนอนะคะเด็กๆคนไหนที่เรียกว่ายังอ่านแบบทำนองสนอไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองฟังกันไปก่อนนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว
3: บทอาขยานหลักชั้นประถมมศึกษาปีที่2รักษาป่า

0: ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะไพเราะไหมคะ
1: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของครูแหม่มและเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยานรักษาป่าแบบทำนองสนอนะคะเดี๋ยวอ่านตามครูแหม่มนะคะทีละวรรคนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงบริหารร่างกายบริหารปาก5 5 5
1: 5
0: ฮู้ฮู้
1: ฮู
0: ้อิ
1: อ
0: ิานั่งตัวตรงนะคะเวลาอ่านออกเสียงอาขยานให้ออกเสียงเต็มปากนะคะเด็กๆเอาละค่ะอย่าลืมอักขระให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูค่ะเอาละค่ะ1เดี๋ยวฟังครูอีก1รอบนะคะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำนองสนอไหมคะเด็กๆบอกว่าสนอนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่านายช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้คงให้คงสืบต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าในบทอาขยานรักษาป่าเนี่ยกล่าวถึงเรื่องใดในคำถามของเรานะคะแล้วเราจะมีวิธีช่วยการอนุรักษ์ป่าได้อย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถยกตัวอย่างหรือตอบคำถามดีคะเด็กๆบอกว่าขอเลือกต้นที่1ก่อนค่ะครูแมมนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูต้นที่1ว่ามีคำถามว่าอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: คำถามแรกวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของต้นไม้หรือประโยชน์ของป่าคือวรรคที่กล่าวว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างคะระหว่างนี้ให้เด็กๆลองหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาค่ะเปิดไปที่อาจจะพลิกไปที่หน้าสุดท้ายใช่ไหมคะของหนังสือเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูลองค้นหาว่าวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของต้นไม้หรือวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของป่าเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรบ้างเด็กๆมีคนตอบได้แล้วเด็กๆฟังเพื่อนค่ะน้องดาเนียค่ะประมือ1 ครั้งตอนนี้มีคนหาคำตอบได้แล้วน้องดาเนียยกตัวอย่างค่ะ
2: ทำให้อากาศไม่มีภัยค่ะ
0: วรรคไหนคะวรรคที่กล่าวว่า

0: ไรเอ่ย
1: อากาศไม่มีภัยค่ะ
0: อากาศไม่มีภัยยังไม่ถูกนะคะในวรรคต้องพูดสิ่งที่อยู่ในวรรคเลยนะคะเอาละค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
2: อากาศไร้พิสสารค่ะ
0: อากาศไร้พิสสารเก่งมากหมายถึงอะไรคะน้องวันใหม่อากาศไร้พิสสารต้นไม้ให้ประโยชน์โดยการบอกว่าอากาศไร้พิสสารไร้พิสสารคืออะไรคะ
2: อากาศดีค่ะ
0: อากาศดีบริสุทธิ์เก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่1วรรคยังมีอีกน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์วรรคไหนที่กล่าวถึงประโยชน์ของป่าคะ
1: มารักษาป่าไม้ไทย
0: ยังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3น้องปณิดาค่ะ
1: สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจค่ะ
0: เก่งค่ะหมายถึงอะไรคะน้องปณิดาสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
1: สัตว์มีที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เก่งมากประเมินให้น้องปณิดาสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจก็หมายถึงสัตว์เนี่ยมีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะและดินก็ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะขออีก1วรรคค่ะให้น้องประกรณ์แก้ตัวค่ะ
1: ผู้คนไม่มีโรคครับ
0: ผู้คนไม่มีโรคไม่มีโรคเพราะว่าอะไรคะ
1: ต้นไม้ให้อากาศดีครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องประกรณ์ค่ะมีอีกไหมคะน้องจักรพรรดิค่ะวรรคไหนเอ่ย
3: อากาศดีไม่มีไฟครับ
0: ไฟหรือยังคะน้องอีฟค่ะ
4: คนสัตว์ได้พึ่งป่าค่ะ
0: คนสัตว์ได้พึ่งป่าหมายถึงอะไรคะน้องอีฟอะไรจากในป่าได้อากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอบได้อยากให้ต้นไม้ขึ้นกี่ต้นดีคะกี่ต้นดีคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเด็กๆตอบถูกจะขึ้นกี่ต้นขึ้นทั้งหมดกี่ต้นคะ3ต้นเอาละค่ะป่าไม้เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วเรามาสู่คำถามต่อไปคำถามจากต้นไม้ต้นที่2ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรคะ
1: การไม่ทำร้ายป่า
0: การไม่ทำลายป่าหรือช่วยการอนุรักษ์ป่าไม้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะขึ้นกี่ต้นดีคะมาดูกันว่าขึ้นกี่ต้นขึ้นทั้งหมด1ต้นนะคะและคำถามสุดท้ายวรรคที่กล่าวถึงข้อคิดกล่าวว่าอย่างไรเด็กๆร่วมกันค้นหาในบทร้อยกลองวรรคที่กล่าวถึงข้อคิดคืออะไรนับมือจับหัวไว้ต้องมั่นใจในคำตอบก่อนที่จะตอบนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
5: มารักษาป่าไม้ไทยค่ะ
0: มารักษาป่าไม้ไทยเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้กลุ่มที่5ขึ้นกี่ต้นดีคะขึ้นทั้งหมด1ต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆไม่เป็นไรถึงแม้ว่าต้นไม้จำลองของเราจะขึ้นไม่มากแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยการอนุรักษ์ป่าช่วยการปลูกป่าแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ต่างๆจะได้มีที่อยู่อาศัยและมนุษย์ของเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำใบงานที่7เรื่องเติมคำรักษาป่าระหว่างที่เด็กๆทำใบงานเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะเรียกว่าท่องจำบทอาขยานนะคะทำนองสนอรักษาป่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีชั่วโมงที่เก็บคะแนนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางในการวัดและประเมินผลการอ่านอาขยานบทนี้นะคะเพราะว่าอาขยานบทนี้เนี่ยเป็นอาขยานบทหลักนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะให้เด็กๆเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเราจะไม่ดูจากในหนังสือแล้วนะคลายเปิดเจอแล้วอยู่ที่เอ่ย206ใช่ไหมคะเด็กๆเปิดหน้า206ลงมือทำได้เลยระหว่างนี้ใครทำเสร็จแล้วให้จับคู่ท่องบทอาขยานกับเพื่อนๆนะคะระหว่างนี้คุณครูมีเสียง

เด็กๆคำไหนที่ไม่มีเด็กๆเติมได้เลยนะคะเติมเพิ่มได้เลยนะนั่นแหละเติมได้เลยเติมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะบางคำนะคะในใบงานของเด็กๆอาจจะขาดหายไปนะคะอย่างเช่นวรรคแรกคำว่าอะไรหายไปอยู่ที่พยางค์แรกเลยคำว่าน้องหายไปนะคะเด็กๆก็สามารถเติมได้เลยนะคะหรือว่าคำไหนนะคะในวรรคไหนที่ขาดหายไปที่ไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าคำที่คุณครูให้มาเนี่ยเด็กๆสามารถเติมเองได้เลยนะคะก็คุณครูบอกว่าเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่าถ้าคำไหนไม่มีให้ทำอย่างไรคะเติมเองได้ค่ะขาวตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำไหนที่เขียนแล้วอย่าลืมกากบาททิ้งนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคำว่าขาวด้วยนะคะคำว่าขาวไม่ถูกค่ะใครเสร็จแล้วฝึกท่องอาขยานกับเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้จิตอาสาที่คิดว่าตัวเองสามารถท่องทำนองสนอได้ไพเราะนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาด้านหน้าไหนใครอยากออกมาบ้างคะน้องจักรพรรดิอยากออกหรือไม่อยากออกคะไม่อยากออกเรายกมือทำไมคะคันหัว

คะน้องไลวินอากาศดีไม่มีภัยเติมคำว่าดีไปด้วยนะคะ

0: เสร็จแล้วนะคะฝึกท่องกับเพื่อนได้เลยค่ะหรือท่องด้วยตนเองได้เลยนะคะ
1: เพื่อนหนูนี่เป็นคนเอง
0: เอาในกลุ่มเดียวกันค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะน้องปิโป้นะใช่ไหมคะน้องเมเมใช่ไหมคะน้องเปรมมี่ตัวอะไรหายไปคะรักษาเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารอข้างหน้าเลยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมายืนรอข้างหน้าเลยค่ะ

0: ออกเสียงทำนองสนอนะคะบทร้อยกลองรักษาป่าพร้อมกับเฉลยไปด้วยนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถคลอตามเพื่อนๆได้เลยพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะตัวแทนของเราพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเชิญรับฟังได้เลยค่ะ1 2 3
1: หนู

0: ของเราเป็นยังไงคะรับกี่คะแนนดีทำท่า100คะแนนพร้อมกัน1 2 3
1: 100คะแนน
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะถือว่าเด็กๆต้นทางนะคะที่เป็นตัวแทนของเราแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในห้องนะคะรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถอ่านออกเสียงนะคะบทร้อยกลองนะคะรักษาป่าได้แบบทำนองสนอไพเราะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของบทร้องรักษาป่าเดี๋ยวให้เด็กๆปิดแบบฝึกหัดนับ 5 4 3 2 1กลุ่มที่4ยังไม่เก็บค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะซึ่งบทร้อยกลองรักษาป่าแต่งด้วยคำประพันธ์อะไรนะกาบยานี11ลักษณะเด่นๆของกาบยานี11คืออะไรใครตอบดีคะน้องวันใหม่ค่ะลักษณะเด่นของกาบยานี11การประพันธ์กาบยานี11มีอย่างไรบ้างคะ
2: วรรคหน้ามี5พยางค์วรรคหลังมี6พยางค
0: ์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้น้องวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะลักษณะของบทกาบยานี11นะคะก็คือวรรคหน้ามี5พยางค์และวรรคหลังมี6พยางค์นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของข้อคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวให้เด็กๆรับ10คะแนนคนไหนที่ยกตัวอย่างได้บอกได้ว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนำมือจับหูไว้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะน้องข้าวหอมค่ะ
3: การรักษาป่าค่ะ
0: รักษาป่าอย่างไรได้บ้างคะ
3: ไม่ทิ้งขยะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะในป่าเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่4ค่ะรับไปเลย10คะแนนเต็มนั่นเองนะคะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกเด็กๆมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องกุลค่ะน้องกุลวิธีการรักษาป่าหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะ
4: ไม่เผาป่าครับ
0: ไม่เผาป่าขออีกหนึ่งข้อได้ไหมคะให้น้องให้น้องไลวินช่วยตอบค่ะหนึ่งข้อสำหรับน้องไลวิน
5: ไม่ตัดไม้ครับ
0: ไม่ตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มนี้ตอบ2ข้อรับไปเลย20คะแนน

0: ่งมากๆเลยนะคะมีอีกไหมคะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้กลุ่มที่2มีอีกไหมคะให้น้องอีฟค่ะ
1: ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้รับไปเลย20คะแนนเต็มนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1กลุ่มค่ะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
1: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำให้ป่าสกปรกแบบใดบ้างคะ
1: ไม่สูบบุหรี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สูบบุหรี่ในป่าใช่ไหมคะเพราะถ้าเราสูบบุหรี่ในป่าเนี่ยเรียกว่าก้นของบุหรี่อาจจะเกิดประกายไฟทำให้ไฟไหม้ได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดสิ่งสกปรกในป่าเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะกลุ่มที่สาม
2: ไม่ตัดต้นไม้ค่ะ
0: เพื่อนตอบไปแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3รับกี่คะแนนดี10คะแนนเต็มนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะฝากเด็กๆทุกคนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรานะคะถนัดด้านไหนหรือว่าควรเพิ่มเติมด้านไหนนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1บทร้อยกลองคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นและใบงานที่1เรื่องรอเรือหรือรอลิงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะในชั่วโมงหน้าเด็กๆ เตรียมลิงก์ของเด็กๆให้ดีนะคะเพราะเราจะมารัวลิ้นอ่านออกเสียงรอเรือกันค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของรวมใจรักษาป่านะคะฝากเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆสามารถยกตัวอย่างข้อคิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการนำไปใช้การนำไปปฏิบัติจริงนะคะช่วยกันอนุรักษ์ป่าประเทศไทยของเราจะได้มีป่าให้สัตว์อยู่อาศัยแล้วก็เราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยการท่องบทอาขยานแบบทำนองสนอนะคะบทรักษาป่าของเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางคลอตามไปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: ไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: โหน่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเอาเอาเงินไปไป
4: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
2: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
4: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
2: ทำไมพี่รู้อ่ะ
4: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
2: พี่เอามาจากไหน
4: ก็หนูโพสต์ลงในโซเชียลไง

0: งจะไม่ได้แล้วแหละ
1: โวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
2: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข
1: ้
2: าใจค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
1: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
2: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
1: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค
1: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: ค่ะ
1: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
2: หนูอยากระบายสีค่ะ
1: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเรายังเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับในตอนที่4แล้วนะครับถึงตอนที่4แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับกิจกรรมแรกก็คือบัตรภาพพาเพลินบัตรภาพพาเพลินจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูมีบัตรภาพมาให้พวกเราได้ร่วมเล่นสนุกนะครับซึ่งบัตรภาพจริงๆเนี่ยหรือภาพของคุณครูเนี่ยจะอยู่หลังบัตรตัวเลขเหล่านี้มีจำนวนทั้งหมด9เบอร์หรือ9ภาพนะครับท่านครูจิ้มเบอร์ไหนไปเนี่ยตัวเลขนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะปรากฏภาพนั้นออกมาแล้วมาลองทายคำตอบดูว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับเอาละกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนนะครับในวันนี้กลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนไม่เล่นดินน้ำมันนะครับจะให้บอกให้เปิดแผ่นป้ายเบอร์ไหนก็ได้นะครับเอาละตอนนี้โอ้โหน่าจะพร้อมกันทุกกลุ่มแล้วนะครับวันนี้ให้กลุ่มไหนก่อนดีนะรู้สึกว่ากลุ่ม2จะเรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนโลกใครจะเลือกหนูเลือกเบอร์อะไรครับ1 2 3 4 5 7 8 9
0: 4

0: ค่ะ
1: เลือกเบอร์4นะครับอ่ะคุณครูก็จะจิ้มเบอร์4นะครับอ่ะลองทายกันซิว่าพืชที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นต้นอะไร
2: ต้นกล้วย
1: เอ๊ะจิ้มไปเบอร์เดียวรู้เลยเหรอ
2: ร
1: ู้
2: เลย
1: รู้เลย
2: ร
1: ู้
2: เลย
1: รู้เลยเหรอเปิดอีกไหม
2: ไม
1: ่เปิดไม่เปิดแล้วใช่ไหมเอาละไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะชัดเจนนะครับเพราะว่าเราเห็นแค่ส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นต้นอะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชดอกไหมอ่ะกล้วยมีดอกไหมครับเด็ก
2: ๆ
1: กล้วยแน่นอนจะต้องมีดอกแน่นอนถ้าไม่งั้นเราจะได้กินกล้วยได้ใช่ไหมลูกกล้วยที่เรากินนะครับก็คือเกิดจากส่วนดอกของต้นกล้วยนั่นเองนะครับอ่ะนักเรียนนะครับตอบถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเฉลยทุกภาพเลยเนาะอ่ะเบอร์2เบอร์2เนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นกล้วยแต่ว่ากล้วยอันนี้กินได้เลยไหม
2: ไม่ได
1: ้เป็นกล้วยดิบนะครับกินได้นะเด็กๆไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะกล้วยดิบแต่เขาจะกินเพื่อบำรุงระบบอะไรต่างๆเนาะเบอร์5เบอร์6 77 8ส่วนที่8เนี่ยนี่ไงส่วนของดอกนี่ไงหัวปลีนะครับหรือปลีของกล้วยนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นส่วนของดอกของกล้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เอานะครับหมดแล้วนะครับยังมีอีก1ภาพยังมีอีก1ภาพเด็กๆไปดูกันต่อเหมือนเดิมกลุ่มไหนจะได้เปิดดีนะรอบนี้กลุ่ม4นี่เล่นกันอยู่นะครับขออนุญาตเป็นกลุ่ม3แล้วกันตัวแทน1คนลูกเอาเบอร์ไหนดี
0: 2ค่ะ
1: เบอร์2อ่ะเปิดเบอร์2ครับเออ่ะกลุ่ม3ลองตอบกันซิว่าเป็นภาพอะไรดอกบัวดอกบัวเป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ถูกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนกลุ่ม2เนี่ยได้เปิดแผ่นภาพแล้วเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เปิดแผ่นภาพกลุ่ม1เล่นอยู่กลุ่ม5ยังเห็นเล่นอยู่เอากลุ่ม4มา1ภาพลูกเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรครับ
0: 5ครับ
1: เบอร์5มาเบอร์5กลุ่ม4ลองตอบดูซิว่าเป็นดอกอะไรครับ
0: ดอกกุหลาบครับ
1: ดอกกุหลาบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากอุ๊ยจริงๆอ่ะเพื่อนหลายๆกลุ่มทายถูกตั้งแต่เบอร์2แล้วจริงๆนะก็คือกุหลาบแต่ว่าเพื่อนกลุ่ม3เนี่ยตอบเป็นดอกบัวซึ่งไม่ใช่นะครับเอาละเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับมาดูภาพแรกโอเคภาพแรกตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับเห็นเป็นภาพพื้นหลังเนาะเบอร์3ล่ะเบอร์3ก็น่าจะดูออกอยู่เนาะเบอร์4เบอร์4ก็เหมือนกันกับเบอร์1นะครับมองไม่เห็นเลยเบอร์6ก็น่าจะเห็นอยู่บางส่วนนะครับเบอร์7ถ้าใครเลือกเบอร์7เบอร์7ก็ไม่มีอะไรเลยสรุปว่าแถบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเบอร์8เบอร์8เนี่ยเห็นแค่ส่วนนี้นิดเดียวตรงนี้เดาออกไหมอ่ะเนี่ยๆๆส่วนเนี้ยแล้วเบอร์9ครับถูกต้องนะครับก็คือเป็นต้นกุหลาบหรือดอกกุหลาบที่เราเคยรู้จักนั่นเองดอกกุหลาบนี้มีประโยชน์อย่างไรลูกถามหน่อยสิมีประโยชน์อะไรครับเอาไปทำยาเอาไปตกแต่งมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขาที่เขานิยมนำไปมอบให้กับคู่หญิงสาวคู่บ่าวสาวหญิงสาวอะไรแบบนี้เนาะก็ดอกกุหลาบนะครับเป็นสื่อแทนใจนั่นเองครับเด็กๆอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับถูกต้องครับกล้วยและกุหลาบนะครับมีอยู่2บัตรภาพเนาะ

0: วันนี้คำถามต่อไปนะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในภาพมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพืชที่นักเรียนได้สืบค้นในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมลูกมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพืชดอกที่เราได้สืบค้นข้อมูลในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่เหมือนไหมครับแต่ละกลุ่มเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอกที่แตกต่างกันใช่ไหมอย่างกลุ่มหนึ่งวันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชอะไรครับต้นข้าวกลุ่มสองเป็นต้นอะไรครับมะพร้าวกลุ่มสามเป็นต้นอะไรนะกลุ่มสามได้ข้าวโพดกลุ่มสี
1: ่
0: กลุ่มสี่ได้แตงกวากลุ่มห้าได้อะไรครับกลุ่มห้าได้มะม่วงคุณครูถามว่าทั้งกล้วยและก็กุหลาบเนี่ยเหมือนกับในชั่วโมงนี้ไหมครับเด็กๆมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของชั่วโมงที่แล้วไหมใครตอบว่าเหมือนเดี๋ยวขอดูมือหน่อยครับก็มีบางส่วนนะครับใครบอกว่าไม่เหมือนคำตอบส่วนมากตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่เหมือนนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะครับจากกิจกรรมของครูนะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้น่าสนใจโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้แน่นอนนะครับวันนี้พวกเราจะต้องไปทำอะไรลูกตัวหนังสือสีชมพูตรงนี้ให้ไปทำอะไรนะให้ได้สร้างแบบจำลองนั่นเองนะครับต้องสร้างแบบจำลองนะวันนี้กิจกรรมไม่ยากนะครับไปต่อเลยใบกิจกรรมนะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าเดิมนะครับในหน้าที่89นะครับส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด1ข้อวิธีทำบอกไว้ว่าใส่ใจในการสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เลือกให้สำเร็จรวมทั้งพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนั้นเราจะบันทึกผลโอ้ข้อ4เนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังสั้นๆอ่ะแต่ละกลุ่มฟังดีๆกลุ่ม1ไม่คุยครับกลุ่ม1กลุ่ม3ด้วยนั่งดีๆครับลูกคุณครูจะสรุปนะครับข้อ4ให้ฟังอีกรอบนะข้อ4สรุปสั้นๆก็คือวันนี้สร้างแบบจำลองนะครับสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่พวกเราได้เลือกพืชดอกที่เราได้เลือกเนี่ยอาจจะเป็นพืชดอกที่เราเคยบันทึกผลเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ได้หรือชั่วโมงที่ผ่านๆมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครอยากเลือกเป็นพืชดอกชนิดอื่นๆสามารถเลือกได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะร่วมกันพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาก็ให้บันทึกปัญหาลงไปนะครับซึ่งเราจะไปบันทึกปัญหาเนี่ยลงในใบงานแต่ว่าจะเป็นใบงานหน้าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันก่อนข้อแรกถามว่านักเรียนจะได้สร้างแบบจำลองอะไรครับกลุ่ม4แบบจำลองอะไรลูก
2: วัฏจักรของพืชครับ
0: วัฏจักรชีวิตของอะไร
2: พืชดอก
0: ของพืชดอกที่เราเป็นไง
2: เคยทำมาก่อนครับ
0: สรุปสั้นๆก็คือพืชดอกที่เราสนใจนั่นเองครับเด็กๆนะคะเห็นไหมสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองไปกันต่อหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรต่อไปเมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกมันยังมีส่วนท้ายๆอ่ะบอกไว้ว่ายังไงนะเมื่ออะไรนะก่อนการบันทึกอะไรก่อนร่วมกันอะไรครับร่วมกันพูดคุยเพื่อบอกอะไรเพื่อบอกอะไรครับใครตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางนะครับช่วยคุณตอบคำถามข้อนี้หน่อยนะครับส่วนเพื่อนต้นทางไม่เป็นไรลูกเราก็จะร่วมกันพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญ

0: ปัญหานั่นเองพร้อมกับระบุแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองครับโดยเราจะบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่94นะครับในหน้า94เราบันทึกอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในหน้าที่94นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะสร้างแบบจำลองและแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ฉันและเพื่อนทำกิจกรรมคืออันนี้เนี่ยให้เราทุกๆคนในกลุ่มบันทึกปัญหาลงไปว่าในขณะที่เรากับกำลังสร้างแบบจำลองเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเองหรือว่าของเพื่อนๆนะครับก็ให้บันทึกลงมาได้เลยนะครับอยู่หน้าเดียวกันนะครับแต่อยู่ส่วนล่างแนวทางการแก้ปัญหาให้เด็กๆระบุด้วยนะครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างปัญหาให้ฟังอีกให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นปัญหาเพื่อนแย่งเล่นแย่งดินน้ำมันไปเล่นนะครับสามารถบันทึกผลได้ไหมบันทึกได้แล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรนะครับก็อาจจะให้เพื่อนเอาดินน้ำมันนั้นคืนนะครับคืนเพื่อนที่เอาไปเล่นหรือว่าอาจจะแจ้งคุณครูนะครับให้ไปยึดนะครับแล้วก็ค่อยให้คืนไปในชั่วโมงถัดไปนะครับหรือนอกเวลาเรียนก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการยกปัญหาตัวอย่างให้ฟังนะครับเอาละแท้ทีนี้หลังจากที่เราสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมีการนำเสนอด้วยแต่ไม่ใช่นำเสนอในชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูแจ้งเกณฑ์กันก่อนว่าเราจะประเมินอะไรบ้างนะครับในการนำเสนอครั้งหน้าเนาะเกณฑ์ในการนำเสนอครั้งหน้าก็คือข้อแรกบอกว่าสบตาผู้ฟังอยู่ตลอดเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจนะครับหมายความว่าในขณะที่เรากำลังมานำเสนออยู่หน้าห้องเราจะต้องมีการสบตากับผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่ในห้องนะครับเพื่อให้ผู้ฟังที่ฟังเราบรรยายอยู่เนี่ยมีความสนใจนั่นเองนะครับถ้ากลุ่มไหนทำได้ดีจะได้คะแนนเยอะนะครับข้อที่2พูดนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดน้ำเสียงมั่นใจอันนี้เป็นการบอกว่านำเสนอให้ผู้อื่นแล้วจะต้องให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจด้วยนะครับโดยพูดจาคล่องแคล่วนะครับก็คือพูดจานะครับปกตินี่แหละนะครับไม่ติดขัดนะครับน้ำเสียงดูมั่นใจไม่ใช่เลิกๆอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีในชั่วโมงหน้านะครับเกี่ยวกับการนำเสนอนะครับแต่ครูแจ้งไว้ก่อนนะว่าจะต้องมีการนำเสนอชั่วโมงหน้าด้วยอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เราจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่98นะครับเราจะทำอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับเด็กๆข้อที่2สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจนสำเร็จในวันนี้ถ้าใครหรือกลุ่มไหนทำสำเร็จเอาไปเลย3ดาวถ้าเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็อาจจะให้2ดาวหรือถ้าไม่เสร็จเลยวันนี้รับไปก่อน1ดาวไม่เป็นไรนะครับและข้อที่3ในวันนี้ให้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือกันตามแนวทางการแก้ปัญหานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะอาจจะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกันก็ให้ระบุออกมาลงในใบงานได้เลยนะครับแล้วพร้อมกับช่วยเหลือกันตามแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆด้วยนะครับเด็กๆส่วนกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับมาดูข้อที่1ข้อที่1นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อบรรยายนะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เลือกให้สำเร็จนั่นเองข้อที่2นักเรียนพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยการบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่94ได้เลยครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับข้อที่1คุณครูให้นักเรียนสร้างแบบจำลองนะครับในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนั่นเองนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์บางส่วนครูก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนข้อที่2นะครับคุณครูให้นักเรียนพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยการบอกปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ปัญหาและก็บันทึกผลลงในใบงานนะครับคุณครูก็เดินดูความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับในวันนี้เอาล่ะกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับกลุ่มที่1พร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ กลุ่มอื่นๆก็น่าจะพร้อมเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนนั่งหลับตากันก่อนครูขออนุญาตไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับขอเวลาไม่นานทั้งหมดนั่งหลังตรงหลับตาเฉยๆนะลูกไม่ใช่ฟุบโต๊ะนะไม่ใช่ฟุบนอนลงบนโต๊ะนะครับไม่เอาอ่ะนั่งหลับตาครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปหยิบวัสดุอุปกรณ์มาให้กับพวกเราก่อนนะครับ

0: อ่ะตอนนี้นะครับคุณครูได้นำวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองในวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้งหมดลืมตาหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งหยิบวัสดุอุปกรณ์สิ่งที่คุณครูให้ไปนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยดินน้ำมันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณครูก็ยังมีแผ่นแบบนี้ที่คุณครูติดเทปกาวนะครับพร้อมกับมีกระดาษนะครับวางอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างแบบจำลองลงในตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แผ่นรองปั้นนะอันนี้เอาไว้ทำเป็นผลงานของเราจริงๆนะครับแต่แผ่นนี้เนี่ยอันนี้จะคือแผ่นรองปั้นนะครับเพื่อไม่ให้โต๊ะของเราเปื้อนนะครับดินน้ำมันนั่นเองนะครับเราจะปั้นนะครับโดยใช้แผ่นนี้รองนั่นเองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีจานกระดาษให้ด้วยจานกระดาษเอาไว้ทำอะไรได้บ้างจานกระดาษก็อาจจะเอาไว้ใส่ดินน้ำมันเอาไว้รองปั้นได้ไหมได้นะครับเอาไว้เก็บดินน้ำมันอะไรต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่ครูเตรียมมาให้อยู่ทั้งหมดกลุ่มละ3ก้อนซึ่งแต่ละก้อนก็จะมีสีแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนก็ได้เตรียมดินน้ำมันของตนเองมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ให้หยิบขึ้นมาแล้วก็วางไว้ในตะกร้าของเราได้เลยวางใส่ก่อนครับแต่อย่าเพิ่งทำกิจกรรมนะแต่อย่าเพิ่งทำกิจกรรมวางก่อนทุกกลุ่มวางใส่ในตะกร้าของครูได้เลยวางก่อนครับนับ1นับ2ครูบอกแล้วนะถ้ากลุ่มไหนเล่นกลุ่มไหนไม่ฟังครูจะเดินไปเก็บทั้งหมดเลยบอกไม่ฟังนะทีนี้พร้อมไหมพร้อมไปสร้างแบบจำลองไหมแล้วเราจะสร้างแบบจำลองโดยใช้อะไรใช้ข้อมูลที่เราเคยบันทึกผลฉะนั้นให้ใครคนใดคนหนึ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาที่วาดรูปได้สวยงามที่วาดรูปได้สวยๆใครที่วาดภาพได้สวยๆนะครับให้เอาคนนั้นเป็นแบบในการปั้นได้เลยนะครับปั้นแบบจำลองได้ฟังก่อนสิตอนนี้ให้1คนหยิบขึ้นมาเอาคนที่วาดสวยๆเอาคนที่วาดสวยๆแล้วถามหน่อยว่านี่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งจักรพรรดิทำดีๆแล้วถามหน่อยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะเลือกแบบจำลองพืชชนิดที่เราเลือกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไหมกลุ่มที่1เลือกเป็นต้นข้าวไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะเลือกเป็นต้นข้าวใช่ไหมวันนี้เราจะสร้างแบบจำลองต้นข้าวนะกลุ่ม2จะเลือกเป็นต้นอะไรนะครับต้นมะพร้าวเราจะเลือกไหมหรือจะเลือกพืชชนิดอื่นหรืออยากเลือกต้นมะพร้าวปรึกษากันให้เวลา1นาทีกลุ่ม3เลือกเป็นต้นอะไรครับแตงโมเราเคยเห็นภาพมาก่อนไหมเราจะสร้างแบบจำลองได้ไหมเราใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ดีไหมฉะนั้นเราควรทำอะไรต้นข้าวโพดนะกลุ่ม4จะเลือกพืชชนิดอื่นไหมอะไรนะเอาต้นอะไรนะครับแตงโมถามก่อนว่าแตงโมเราเห็นทุกระยะเลยไหมตั้งแต่เป็นเมล็ดเป็นต้นอ่อนมีดอกมีผลเราเคยเห็นมาก่อนไหมถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเราอาจจะลำบากในการสร้างแบบจำลองนะฉะนั้นเราควรเลือกที่เราเคยบันทึกผลไปดีกว่าเอาต้นอะไรครับ จริงๆมีต้นทานตะวันอยู่นะสร้างไหมจะเอาทานตะวันหรือแตงกวาแตงกวาหรือทานตะวันกันเป็นต้นแตงกวาได้กลุ่มนี้และกลุ่ม5เลือกเป็นอะไรครับองุ่นถามว่าองุ่นเราเคยเห็นมาก่อนไหมอ้าวแล้วถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเลือกได้ยังไงลูกเดี๋ยวเราจะสร้างไม่ได้นะเราควรเลือกเป็นไงควรเลือกพืชที่เรารู้จักที่เราเคยเห็นเคยพบในชีวิตประจำวันมาก่อนฉะนั้นควรเป็นต้นอะไรดีกล้วยเราเห็นตั้งแต่ต้นมาใช่ไหมเห็นตั้งแต่เป็นต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่มีผลมีดอกเคยเห็นทุกขั้นตอนไหมคิดว่าสามารถสร้างได้ไหมอ่ะกลุ่ม5สามารถสร้างได้ไหมถ้ายืนยันว่าสร้างได้คุณครูอนุญาตให้ทำสร้างไหมครับกลุ่ม5ยืนยันนะทุกคนยืนยันนะอ่ะกลุ่ม5ยืนยันว่าเป็นต้นกล้วยได้เลยนะครับอ่ะล่ะทีนี้เอาล่ะทีนี้เมื่อพวกเราได้เลือกพืชไปเรียบร้อยแล้วให้ลงมือปฏิบัตินะครับนี่ไม่ต้องแย่งกันค่อยๆทำอ่ะเริ่มปั้นได้เลยเบาโทรกลมเงียบเสียงหน่อยเราไม่ใช้ปากในการทำงานเราใช้อะไรครับวันนี้เราใช้มือในการทำงานลงมือมอันไหนของคุณครูแยกไว้ถ้าไม่พอให้ใช้ของครูอันนี้ใช่ไหมของครูทั้งหมดเลยอีกก้อนหนึ่งไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละใช้ของตัวเองกันก่อนของเพื่อนมีเยอะแยะเลยของคุณครูเนี่ยใช้เมื่อจำเป็นนะของคุณครูใช้เมื่อจำเป็นเริ่มเลยเร็วเริ่มลงมือพยายามทำไม่เป็น5ขั้นนะทำไม่เป็น5ขั้นเนี่ยทำให้เป็น5ขั้นเหมือนที่เราบันทึกผลเห็นไหมตั้งแต่เป็นผลควรจะใช้สีอะไรสีน้ำตาลถ้าไม่มีใช้สีอื่นได้เป็นต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่มีดอกมีผลรอก่อนมาเริ่มได้แล้วกลุ่มนี้เปิดย้อนกลับไปสิใครวาดข้าวโพดได้สวยกว่านี้มีไหมแล้วทำไมไม่เอาขึ้นมาให้ดูเริ่มลงมือให้เป็น5ขั้นนะให้เป็น5ขั้นเปิดซิต้นหอมขอดูของเพื่อนก่อนเนี่ยเอาของเพื่อนดีกว่าเอาอันนี้เป็นแบบในการปั้นปั้นได้เลยปั้นแล้วติดตรงเนี้ยเข้าใจไหมปั้นแล้วติดตรงนี้เนี่ยปั้นแต่ละขั้นปั้นข้าวโพดกันก่อนแบ่งเลยแบ่งหน้าที่เลยใครจะปั้นแต่ละขั้นปั้นเลยใครจะปั้นแต่ละขั้นใช้หน้านี้ในการทำผลงานแล้วเอาของใครเป็นแบบเธอดูออกนะเอาของคนอื่นสิหยิบขึ้นมาครูก็บอกอยู
1: ่
0: วางแผนก่อนวางแผนกันก่อนจะปั้นอะไรยังไงบ้างมันจะมีอยู่กี่ขั้นมันจะมีอยู่กี่ขั้น
1: 1 2 3 4 5
0: มีอยู่5ขั้นใครจะวางแผนเลยใครจะปั้นเป็นอะไรแล้วเอามาติดนะโมเถิดปั้นใส่ที่อื่นก่อน
2: แบ่งกันเลยใครจะปั้นอะไร
3: เล็กส
0: ีใช้เท่าที่มีนะไม่ต้องไปยืมกลุ่มอื่นใช้เท่าที่มีกลุ่มนี้เริ่มเลย

ลงมือแบ่งกันก่อนใครจะปั้นเป็นอะไรบ้างเริ่มเลยเริ่มเลยเอาแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันแล้วทำติดผลงานโรงเรียนตรงนี้นะเอาเร็วๆๆๆๆ

ชั่วโมงนั้นใครวาดได้สวยบ้างบ้างเอาเนี่ยเอาตรงนี้เป็นแบบเอาตรงนี้เป็นแบบแล้วก็จะเริ่มปั้นตั้งแต่อะไรวันตั้งแต่ปั้นตั้งแต่เมล็ดปั้นอันนี้ต้นอ่อนแล้วก็ปั้นอะไรต้นข้าวที่มีแบบเยอะๆแล้วก็ตรงนี้ปั้นเป็นต้นข้าวที่มีดอกอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวสีทองที่พร้อมเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองเอาเริ่มเร็วเห็นไหมเพื่อนเริ่มทำต้นกล้าแล้วนั้นน่ะอันนั้นน่าจะเป็นต้นกล้าปั้นเร็วๆปั้นเร็วๆใครจะปั้นเป็นอะไรรีบปั้นปั้นเมล็ดอย่าลืมลูกศรครูด้วยนะใครจะทำลูกศร4อัน5อันเนี่ยใช้อันอื่นสิใช้อันอื่นเร็วๆใครจะปั้นอันผลกลุ่มนี้เร็วๆเอาก็ปั้นสิครับเร็วๆช่วยกันช่วยกันโอ้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วกลุ่มนี้ดีมากผลข้าวโพดดีมากดีมากเหมือนมากเหมือนมากวาดเป็นต้นปั้นเป็นต้นโอเคดีเสร็จแล้วค่อยมาติดทีเดียวนะปั้นลูกศรใครก็ได้ปั้นลูกศรให้หน่อยกี่ลูกศรดูด้วย

0: ี่ลูกศรอ่ะ5ลูกศรเพราะจะมี5ขั้นไงนี่นะโมตรงนี้ไม่ใช่แผ่นรองปั้นตรงนี้เราไว้ติดผลงานโอ้ยเอาโอ้ยกูบอกแล้วตรงนี้เอาไว้ติดผลงานเอาปั้นแต่ละขั้นเร็วๆปั้นแต่ละขั้นก็ปั้นถ้าจะทำแตงกวาเธอต้องมีกระถางนะเพราะว่าแตงกวามันไม่ใช่ต้นแบบเป็นต้นยืนต้นอ่ะมันเป็นต้นแบบพืชเลื้อยรู้จักไหมกระถางเนี่ยเป็นสีเดียวกันสีอะไรก็ได้เอาเลือกสีอะไรมีดินน้ำมันอีกเยอะอยู่เอาสีเหลืองเริ่มเลยเอากลุ่มนี้ไหนค่อยว่ากันเร็วๆรีบทำงานก่อนครับเดี๋ยวนะเขาไม่มีสีน้ำตาลไม่เป็นไรมาเอาเร็วๆรีบทำส่วนอื่นดอกข้าวโพดสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่ดอกข้าวโพดดอกมะพร้าวเป็นสีเหลืองสีเหลืองวันนั้นเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เหรอกูว่าไปหาสีน้ำตาลมาดีกว่าอะใช้สีน้ำตาลไหมครูขอหน่อยนะขอไปให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อย
1: ครูไปโจร
0: อ้าวสีน้ำตาลอ้าวถ้าใครมองภาพยังไม่เห็นเด็กๆหันมาดูที่หน้าจอครูอีกนิดนึงเรามาทบทวนลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกกลุ่ม5เลือกมะม่วงใช่ไหมกลุ่ม5ดูครับดูที่หน้าจอครูดูอีกรอบนะจำภาพนี้ดีๆตั้งแต่ผลภายในผลมีเมล็ดเป็นต้นอ่อนแบบนี้เป็นต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วก็มีผลกลุ่ม4ดูดีๆแตงกวาให้ดูอีกรอบแบบนี้เลยนะเห็นไหมคุณครูบอกว่าจะต้องมีกระถางแบบนี้นะครับเพราะเป็นพืชเลื้อยไม่ใช่พืชยืนต้นนะข้าวโพดกลุ่ม3ดูอีกรอบไหมกลุ่ม3ดูอีกรอบแบบนี้เลยดีมากถ้าจำได้กลุ่ม2ดูอีกรอบมะพร้าวดูอีกรอบดูอีกรอบและกลุ่ม1กลุ่ม1ดูอีกรอบเมล็ดข้าวต้นกล้าต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วมีผลแบบนี้เลยนะเร่งมือเร็วๆอันนี้มีดอกใช่ไหมดีมาก
2: อันนี้แบบเป็นเ
0: มล็ดเธอใช้สีเหลืองทำต้องใช้สีเหลืองให้เหมือนสิเอาสีเหลืองปั้
2: น
0: ดินน้ำมันไม่ค่อยดีเนี่ยเอาอันนั้นมาหน่อยสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเก็บตะวันเก็บไม่ค่อยดีเดี๋ยวครูไปหาสีเหลืองมาให้ขอสีเหลืองหน่อยเอาเก็บไปเลยเอาใช้นี้แทนปั้นเมล็ดเลยอะไรเอาสีอะไรสีน้ำตาลกลุ่มนี้ขอนิดนึงนะสีน้ำตาลกลุ่มนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่

0: นี่ไม่ต้องสูงขนาดนั้นมันจะต้องวางนอนราบนะไม่ต้องทำต้นใหญ่ขนาดนั้นพื้นที่มีแค่นี้เองพื้นที่มีแค่นี้เองจักรพรรดิเธอลดขนาดสวยสวยมาวางมาวางได้ผลแล้วนะได้ผลเรียบร้อยแล้วต้องกดลงไปหน่อยไม่งั้นไม่ติดผลมันจะเยอะไปไหม
1: ไ
0: ปแล้วอ่ะวาดไม่ใช่วาดทำต้นมันหน่อยเพราะว่าข้าวโพดในระยะสุดท้ายเป็นไง
1: มัน
0: ก็ยังต้องมีต้นมันอยู่แบบนี้อันนี้ต้นอะไรต้นมีดอกนะใช่เราจะมาติดในนี้นี่ไงนี่ไง
1: เม
0: ล็ดมาเมล็ดมาเมล็ดมันก็อยู่กับผลนี่แหละเอาไหนลูกศรลูกศรของเราลูกศรของเราล่ะลูกศรค่อยติดทีหลังนะอันนี้ต้นอะไรต้นกำลังโตเต็มที่ใช่ไหมต้นอ่อนไหนใครปั้นต้นอ่อนต้นอ่อนไม่ต้องมีสีเหลืองก็ได้ลูกต้นอ่อนสีเขียวอย่างเดียวเสร็จสิ้นมาเอาต้นนี้ลอกลอกมาสิเอากัปตันลอกให้คุณหน่อยไม่ใช่ทำต้นอ่อนลูกต้นอ่อนต้นเล็กๆอ่ะเนี่ยใครวาดต้นอ่อนให้คุณหน่อยปั้นต้นอ่อนอันนี้ไม่ใช่ต้นอ่อนลูกเมล็ดเนาะพอมาใส่แล้วมันเป็นแบบนี้
2: นี่โหยสวยมาก
0: อันนี้มีดอก

อาติดมาเล็ดให้กูหน่อยนะมาเล็ดเนี่ยมาเรียงตรงนี้อันนี้ต้น

0: เหลือต้นอ่อนเหลือต้นอ่อนใกล้แล้วอีกนิดเดียวเอามาเล็ดมาเรียงมาเรียงตรงนี้เอามาเรียงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันสิปั้นต้นอ่อนเลย
1: ต้นเล
0: ็
1: ก
0: ต้นเล็กพอแล้วเยอะละเมล็ดคือว่าเยอะไปละเอาลูกศรมาวางไหมนี่ของเราจะเสร็จแล้วเหลือต้นอ่อนลูกเหลือต้นอ่อนกับต้นตัวเต็มที่อีกต้นนึงกับต้นตัวเต็มที่อีกต้นนึงขออีกต้นนึงใช่ใช่สีเขียวๆลูกเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยวางตัวนี
1: ้ต้นตัวเต็มที่ต้นหนึ่ง
0: ต้นตัวเต็มที่ต้นหนึ่งลูกศรอีกลูกศรหนึ่งไงต้องมี5ลูกศรว่าต้นตัวเต็มที่อีกต้นหนึ่ง

0: ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวนิดเดียววัดต้นอ่อนอีกลูกมามาต้นอ่อนมาติดเลยมาอ่ะที่เหลือติดเองนะที่เหลือติดเองอ่ะเร็วกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเอาแล้วกระดาษขาวคุณล่ะไปไหนมามามาติดอันนี้ต้นอ่อนใช่ไหมใช่ก็ยังมาที่ผมจับบ้านไว้ต้นอ่อนจับ
1: บ้านไว้ผมได้ลูกศรแล้ว
0: เอานอนดีกว่ามันจะดูง่ายกว่า
1: ผมได้ลูกศรแล้วสีเขียว
0: ห้าอันนะลูกศร5อัน
1: เราทำ2อันข้างในทำ3อ
0: ันอันนี้ผลใช่ไหม
1: ยังไงเราเสร็จผลได้ยัง
0: ไงผลเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมาติดได้เลยรีบโอเคอันนี้อะไรเนี่ย
1: ต้นที่3ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต้นที่กำลังสูง
1: ต้นที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวว่าต้นสูงกัน
0: นะนี่แหละนี่แหละกำลังดีอันนั้นเอาเป็นขั้นที่มีดอกนะขั้นที่มีดอกอ่ะใช่ขั้นที่มีดอกนี่อย่าทำใหญ่มากถ้าทำใหญ่มากมันจะลงกระดาษตรงนั้นไม่ได้นะ5ขั้นครูบอกแล้วให้ทำ5ขั้นอันนี้อะไรลูกศรเนี่ยเพื่อนทำอยู่ลูกลูกศรน่ะเอามาเหลืออันนี้เหลือต้นที่มีลูกใช่ผลสีเขียวเหลือผลสีเขียวกลุ่มนี้นะคุณครูลงต้นให้แล้วนะนำผลนำใบมาใส่เองนะเข้าใจไหมกลุ่มนี้นำผลกับใบมาใส่เองอันนี้ผลในขั้นนี้อันนี้มีผลลูกสีเขียวนี่ไงเหลือส่วนนี้เหลือส่วนใบเนี่ยคุณครูใส่ดีมากกลุ่ม3ยอดเยี่ยมเนี่ยครูใส่ลูกให้เรียบร้อยแล้วเหลือใบมันนะนี่ไงดอกกำลังเสร็จน้ำตาลอากุมเนินเป็นอย่างไรครับกุมเนินเอาดอกใส่ครับเอาดอกใส่ไหนดอกมีสีเหลืองมีอันเดียวเหรอใช่ทำอันนี้มาเนี่ยทำอันนี้มา

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละเด็กๆทุกกลุ่มนั่งที่ก่อนนั่งที่กันก่อนครับทุกกลุ่มนั่งที่ก่อนนะทีนี้วันนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมไหมมีนะครับมีอย่างเช่นอะไรบ้างบอกครูสิบางคนปั้นไม่เป็นบางคนเป็นไงสีนี้ไม่มีสีนี้ขาดก็ต้องไปเป็นไงไปยืมของกลุ่มอื่นๆมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับวัสดุที่เตรียมมาไม่พอมีเวลาในการทำแบบจำลองไม่พออ่ะบางกลุ่มเสร็จแล้วแต่บางกลุ่มก็จะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำนอกชั่วโมงนะครับไม่เป็นไรแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาทำอย่างไรครับเด็กๆถ้าเราไม่มีดินน้ำมันสีนี้เราทำยังไงครับไปยืมเพื่อนมาแล้วถ้าสมมติปั้นไม่ได้ทำยังไงก็อาจจะให้ใครสร้างปั้นให้อาจจะให้คุณครูปั้นให้มีพี่ๆช่วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเรานั่นเองอย่าลืมกลับไปบันทึกผลด้วยนะครับคุณครูฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับเพราะว่าไม่ทันเวลาแล้ววันนี้เนาะแบบประเมินตนเองด้วยนะอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับ2ข้อในข้อที่2และข้อที่เท่าไหร่ข้อ2และข้อ3 1บันทึกไปแล้วทำข้อ2กับข้อ3นะครับเดี๋ยวครูจะฝากไปทำเป็นการบ้านนั่นเองสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับในการสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในระหว่างการทำงานร่วมกันเมื่อพบเจอปัญหานักเรียนก็จะต้องช่วยเหลือเพื่อนในการแก้ปัญหาหาแนวทางในการแก้ปัญหาจนงานของเราสำเร็จนั่นเองนะครับจนงานของสำเร็จนั่นเองทุกกลุ่มทุกกลุ่มตอนนี้วางมือก่อนวางมือก่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งวางมือก่อนครับกลุ่มสองกลุ่มสองวางมือก่อนกลุ่มสามเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะวางมือก่อนครับกลุ่ม4วางมือก่อนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรไปทำนอกชั่วโมงเนาะกลุ่ม5วางมือก่อนครับทุกคนหันหน้ามาก่อนกลุ่ม2กลุ่ม2อีฟหันหน้ามาก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นมาดูครับบทเรียนในครั้งถัดไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่5สิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและข้อ2ภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้แก่ต้นพริกมะม่วงข้าวโพดมะพร้าวและก็แตงกวานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้แล้วก็ค่อยมาทำต่อในชั่วโมงที่เราว่างนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับหรือในชั่วโมงถัดไปเราจะมานำเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเพ้อครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่ลิซี่
1: การผสมพยาบาลเริ่มต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าร่มมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทหายใจสบายๆอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: ันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: วิตามินค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
1: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความ
0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
1: สบาย
0: ดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับใครจำได้บ้างเอ่ยเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกเรื่องอะไรครับชัยพฤกษ์ลูก
3: การแก้โจทย์หาเป็นเวลาและชั่วโมง
0: โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับเอ๊ะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มต้นที่อะไรนะนโมลูก
4: ทำความเข้าใจครับ
0: อ๋อทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราโจทย์ถามอะไรเราสิ่งที่โจทย์ถามมักมีคำว่าอะไรนะลูก
1: ก
0: ี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์อะไรครับบอกนั่นเองนะครับเมื่อเราอ่านความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วนั้นเราทำอะไรต่อครับเด็กๆ
5: วางแผน
0: เยี่ยมมากนะครับวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองโดยอาจจะใช้แผนภาพประกอบแนวคิดใช่ไหมจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจะใช้วิธีการใดเราก็ทำการอะไรครับเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือหาคำตอบนั่นเองนะและสุดท้ายเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วอย่าลืมทำอะไรครับตรวจสอบคำตอบก่อนว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่หรือสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะขึ้นในเรื่องของชื่อวันและการเรียงลำดับของวันใน1สัปดาห์พร้อมทั้งการอ่านวันและวันที่ในปฏิทินนะครับเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมลูก
1: ร
0: ู้จักนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับนั่นก็คือจะต้องบอกชื่อวันจำนวนวันใน1สัปดาห์นำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวันนี้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้นะครับเด็กๆรู้จักไหมวันใน1สัปดาห์

0: รู้จักไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามารู้จักวันกันนะครับเอ๊ะมีวันใดบ้างนะวันอาทิตย์สีอะไรครับเด็กๆแหมวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมวันจันทร์ล่ะครับเด็กๆวันจันทร์สีเหลืองวันอังคาร
1: สีชมพ
0: ูวันอังคารสีชมพูวันพุธ
1: สีเขียวว
0: ันพุธสีเขียววันพฤหัสบดี
1: ส
0: ีส้มหรืออาจจะอ่านได้อีกหนึ่งลักษณะนั่นคือวันพฤหัสบดีก็ได้นะครับอ่านได้2แบบนะอาจจะเป็นพฤหัสบดีหรือพฤหัสบดีก็ได้นะครับและวันต่อมาวันศุกร์ลูก
1: ว
0: ันศุกร์สี
1: ฟ้า
0: วันศุกร์สีฟ้านะและวันเสาร์สีอะไรครับวันเสาร์สีม่วงไหนใครเกิดวันอาทิตย์บ้างยกมือไหนตัวแทนนับให้ครูหน่อยสิมีกี่คนเอ่ยมีกี่คนครับอ๋อมี4คนนะมี4คนนะเกิดวันอาทิตย์4คนนะครับวันจันทร์ล่ะลูกวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์บ้างกี่คนเอ่ย8คนหรือ7คนสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะเกิดวันอังคารแล้วลูกกี่คนเอ่ยสามคนนะครับวันอังคารวันพุธแล้วลูกวันพุธสาม
1: คน
0: สามคนวันพฤหัสบดีกี่คนครับ5คนนะวันศุกร์วันศุกร์ไหนใครเกิดวันศุกร์บ้างยกมือสิทางต้นทางและปลายทางนะครับ2คนนะครับแล้ววันเสาร์ละลูกใครเกิดวันเสาร์4คนใช่ไหมบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันใดลองไปถามผู้ปกครองพ่อแม่เราดูนะว่าเอ๊ะเราเกิดวันใดนะครับแสดงว่าวันนี้สำคัญกับชีวิตเราไหมลูก
1: สำค
0: ัญไหมสำคัญกับชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะมาโรงเรียนเรามาในช่วงไหนลูกวันไหนถึงวันไหนครับปกติ
1: ว
0: ัน
1: จันทร
0: ์ถึงวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะแล้ววันไหนที่เราไม่ต้องมาโรงเรียนลูกโดยปกติแล้ววันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะคุณครูเตรียมปฏิทินมาให้เด็กๆใช่ไหมครับปฏิทินนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ละกลุ่มคุณครูปลายทางนะครับช่วยรบกวนนะครับแจกปฏิทินให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยนะครับให้นักเรียนลองสำรวจวันใน1สัปดาห์ซิว่ามีกี่วันลองดูในปฏิทินเลยลูกเปิดไปเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2567ลองสำรวจสิมีวันใดบ้างปลายทางนะครับถ้าไม่มีปฏิทินไม่เป็นไรนะดูปฏิทินตรงหน้าจอที่ครูขึ้นให้เลยนะครับมีวันใดบ้างกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ดูจากปฏิทินแล้วมีวันใดบ้างครับ
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์วันอะไรอีกลูก
2: วันจันทร์ครับ
0: วันจันทร
2: ์วันอังคาร
0: วันอังคาร
2: วันพุธครับ
0: วันพุธ
2: วันพฤหัสครับ
0: พฤหัสบดี
2: วันศุกร
0: ์วันศุกร์และ
2: วันเสาร
0: ์และวันเสาร์ทุกกลุ่มสำรวจเสร็จแล้วถ้าสำรวจเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางมาดูปฏิทินไปพร้อมกันทุกกลุ่มได้สำรวจแล้วนะลูกนะเด็กๆครับจะเห็นว่า1วันอ้าว1สัปดาห์มีกี่วันลูก1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันลูก7วันใช่ไหมครับมีวันใดบ้างลูกตอบพร้อมกันมีวันอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่วันอะไรเอ่ย

0: เริ่มต้นที
1: ่
0: วันอะไร
1: อ
0: า
1: ท
0: ิตย์เริ่มต้นที่วันอาทิตย์เห็นไหมครับเริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะตามมาด้วยวันอะไรลูก
1: ว
0: ัน
1: จันทร
0: ์ต่อจากวันจันทร์เป็นวันอะไรครับ
1: ว
0: ันอังคารถ้าจากวันอังคาร
1: ว
0: ัน
1: พ
0: ุ
1: ธ
0: ถ้าจากวันพุธเป็นวันพฤหัสอันนี้อาจจะเขียนย่อนะครับต้องเป็นอะไรพฤหัสบดีนะต่อจากวันพฤหัสบดีลูกวันศุกร์ถ้าจากวันศุกร
1: ์
0: วันเสาร์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าปฏิทินหน้าตาของปฏิทินเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เด็กๆได้สำรวจไปครับมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบอกเราบ้างกลุ่มที่2บอกมา1อย่างในปฏิทินมีอะไรบ้างครับ
2: เดือนค
0: ่ะมีเดือนเดือนที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือครับดาเนียลูก
2: กันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนกลุ่มที่3ลูกบอกมา1อย่างมีอะไรครับ
3: วันครับ
0: มีวันใช่ไหมมีวันนะกลุ่มที่4มีอะไรอีกนอกจากวัน
4: ปีครับ
0: อะไรนะครับ
4: มีปีครับ
0: มีปีปีอะไรครับเนี่ยเป็นปีพุทธศักราชใช่ไหมอ่านว่าอะไรลูก
4: 2567คร
0: ับ ปีพุทธศักราช2567นะกลุ่มที่5ละลูกมีอะไรอีกนอกเหนือจากวันนอกจากเดือนนอกเหนือจากปีมีอะไรอีกครับกลุ่มที่5
5: ตัวเลขค่ะ
0: เป็นตัวเลขคืออะไรลูกตัวเลขนี้คืออะไรครับ
5: วันค่ะ
0: วันอะไร
5: วันที่ค่ะ
0: วันที่นั่นเองนะเด็กๆจะเห็นว่าปฏิทินนั้นก็คืออะไรปฏิทินคือแบบที่ใช้ในการดูวันที่เดือนปีนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะของตารางในลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนลองดูปฏิทินที่คุณครูขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองสังเกตสิครับกลุ่มใดบอกคุณครูได้บ้างกลุ่มที่5ลูกวันใหม่ลูกต่างกันยังไงลูก
6: ต่างกันที่มันมีตัวอักษรย่อวันค่ะ
0: ต่างกันที่ปฏิทินแรกใช้ชื่อวันเป็นยังไงชื่อเต็มไหมชื่อเต็มใช่ไหมครับแต่ปฏิทินที่2เป็นยังไงลูกเป็นชื่อย่อในใครรู้จักชื่อย่อของวันบ้างหลายคนรู้จักนะปลายทางแล้วครับรู้จักชื่อย่อของวันไหมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาดูกันนะทบทวนนะครับชื่อวันใน1สัปดาห์นะครับจะเห็นว่ามีปฏิทินบางฉบับนะอาจจะใช้ตัวอักษรย่อนะครับเช่นเด็กๆสังเกตนะปฏิทินของนักเรียนนะบางฉบับอาจจะมีนะครับวันอาทิตย์อักษรย่อคืออะไรครับออ่างสระอาแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหภาคนะครับหรือจุดนั่นเองนะอ่านว่าวันอาทิตย์นะครับให้เด็กๆสังเกตนะทำไมต้องมีสระอามาด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันตอบนะตามข้อสังเกตนะครับวันจันทร์ตัวอักษรย่อคืออะไรครับ
1: จอ
0: จานและตามด้วยเครื่องหมายมหภาคหรือจุดนั่นเองนะครับต่อมาวันอะไรลูกวันอังคารตัวอักษรย่อคืออะไรครับ
1: ออ
0: ่างจุดเด็กๆเริ่มเห็นข้อสังเกตหรือยังว่าทำไมวันอาทิตย์ถึงต้องมีสระอาเพราะอะไรนะโมลูกเพราะว่าอะไรครับ
4: เพราะถ้าไม่มีออ่างจะอ่านวันอาทิตย์ไม่ได้ครับ
0: ถ้าไม่มีสระอะไรนะ
4: สระอาครับ
0: ถ้าไม่มีสระอาจะทำไม
4: อ่านเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรใครให้เหตุผลเพิ่มเติมได้บ้างเพิ่มเติมวันใหม่ลูกวันใหม่เพราะอะไรทำไมต้องเติมสระอาเข้าไปลูก
6: เพราะว่าถ้าไม่เติมสระอามันจะจำสับสนกันค่ะ
0: สับสนกับวันอะไร
6: อังคารค่ะ
0: เยี่ยมมากอปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากนะอะไรเอ่ยประกรณ์ลูกประกรณ์เพิ่มเติมว่าอะไรลูก
6: ถ้าไม่มีถ้าวันอื่นเป็นสระที่ไม่ใช่สระอาครับจะเป็นแค่พยัญชนะต้นกับจุดครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่มีสระอาด้วยก็จะเป็น

0: พยัญชนะต้นกับสระอาจุดครับ
1: อ๋อก็เหตุผลคล้ายๆกับของเพื่อนใช่ไหมถูกไหมคล้ายๆกับของเพื่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับเอาวันพุธตัวอักษรย่ออะไรพอพานและตามด้วยจูดนั่นเองนะครับวันพฤหัสบดีละลูกคิดว่าน่าจะเป็นอะไรพอพานกับพอพานกับรอหรือทำไมต้องมีรอหรือละลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์พอดีเลยชื่อเธอก็มีรอรึใช่ไหมทำไมลูกเหตุผล
2: เพราะว่าจะซ้ำตัวย่อของวันพุธครับ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้กับชัยพฤกษ์หน่อยเพราะว่าจะซ้ำใช่ไหมตัวย่อของวันพุธนั่นเองนะครับก็เลยต้องใช้พอพานและตามด้วยรอรึแล้วตามด้วยจูดหรือเครื่องหมายมหภาคนั่นเองนะครับต่อมาวันอะไรครับวันศุกร์ใช้ตัวอักษรย่ออะไรสสารานะจุดนะครับและสุดท้ายวันอะไรลูกวันเสาร์นะวันเสาร์ใช้ตัวอักษรย่ออะไรครับสเสือและตามด้วยจุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะครับสังเกตปฏิทินนะปฏิทินเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ทางต้นทางและปลายทางถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับให้ปลายทางดูไปพร้อมๆกับต้นทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับนักเรียนสังเกตซิปฏิทินเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567โดยปกติแล้วใน1สัปดาห์นักเรียนมาโรงเรียนกี่วันวันอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกเจ้านาย
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
1: พฤหัสอะไรเอ่ย
0: ตุก
1: พฤหัสอะไรครับ
0: ตุก
1: ไม่ใช่พฤหัสบดีชื่อให้เต็มนะครับวันพฤหัสบดีแล้วก็ตามด้วยวันศุกร์นะครับนะ5วันได้แก่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับแล้ววันใดบ้างโดยปกตินะโดยทั่วๆไปนะครับไม่อยู่ในช่วงปิดเทอมนะลูกวันใดบ้างที่นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนลูกวันใดบ้างปณิดาลูกปณิดาวันใดบ้าง
0: วันเสาร์กับอาทิตย์ค่ะ
1: วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์กิจกรรมที่เราทำส่วนใหญ่คือทำอะไรครับเล่นอีฟลูกเราทำอะไรเอ่ยวันเสาร์อาทิตย
0: ์เล่นกับเพื่อนค่ะ
1: อ๋อเล่นกับเพื่อนนะครับมีใครทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมวันใหม่ลูกวันใหม
3: ่ทำงานบ้านค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเห็นไหมเด็กๆก็สามารถทำงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้นะครับเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่นะเวลาที่เราว่างใช่ไหมครับนอกเหนือจากการเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยทำงานบ้านได้นะครับแล้ววันแรกของเดือนเป็นวันอะไรเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันแรกของเดือนเป็นวันอะไรครับ
4: 1ครับ
1: วันแรก
4: วันอาทิตย์ครับ
1: เป็นวันอาทิตย์ดูจากตรงไหนลูกออกมาชี้เพื่อนดูได้ไหมออกมาชี้เพื่อนดูจากตรงไหนเอ่ยดูจากตรงไหนครับดูจากตรงนี้ใช่ไหมวันแรกของเดือนและเป็นวันที่เท่าไหร่ลูกนะโมวันที่1นั่นเองเด็กๆดูครับเริ่มมีวันที่มาด้วยนะจะเห็นว่าวันแรกของเดือนนั่นก็คือวันอะไรครับวันอะไรลูกวันอาทิตย์นั่นเองตรงกับวันที่1นั่นเองนะครับปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือเป็นวันอาทิตย์นะที่1นั่นเองครับวันที่1นะตรงนี้เลยนะครับแล้ววันสุดท้ายของเดือนละลูกเป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูยกยางลบขึ้นมากลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอะไรครับ
0: วันจันทร์ค่ะ
1: เป็นวัน
0: จันทร
1: ์เป็นวัน
0: จันทร์
1: เป็นวันจันทร์วันที่เท่าไหร่ลูก
0: 30

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนเราดูยังไงออกมาชี้เพื่อนดูซิเป็นวันจันทร์นะครับไหนดูตรงไหนลูกดูตรงไหนทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนดูตรงไหนเอ่ยอ๋อวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ครับเดือนนี้สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ลูกสิ้นสุดวันที่30ใช่ไหมตรงกับวันอะไรลูกไปดูบนหัวตารางครับตรงกับวันอะไรกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ตรงกับวันอะไรครับตรงกับวันอะไร
0: จันทร์ค่ะ
1: ตรงกับวัน
0: จันทร์
1: จันทร์นั่นเองประเมินให้ประพัสรากับกลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะนี่ก็คือเป็นวันจันทร์ตรงกับวันที่30นะครับและเดือนนี้มีวันเสาร์กี่วันใครตอบได้บ้างเอามือจับหูดูจากปฏิทินแต่ละกลุ่มก็ได้นะหรืออาจจะดูบนจอของครูก็ได้นะครับปลายทางด้วยนะครับเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งจับไหล่จับแขนจับศีรษะยกมือกลุ่มที่3ลูกเดือนนี้มีวันเสาร์กี่วันดูจากปฏิทินยังไงกี่วันตอบมาก่อนลูก
0: 4วันค่ะ
1: 4วันใช่ไหมครับดูยังไงลูก4วันมีวันที่เท่าไหร่บ้าง
0: มีวันที่7
1: มีวันที่7นะ
0: มีวันที่7วันที่14วันที่21วันที่28ค่ะ
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือมีทั้งหมด4วันนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยมีวันที่7วันที่14วันที่21วันที่28เด็กๆก็ต้องมาทำไมเวลาคุณครูถามว่าวันเสาร์มีกี่วันใช่ไหมครับในเดือนนี้เราก็ต้องไล่ตารางมาใช่ไหมไล่ปฏิทินมาอ๋อตรงกับวันเสาร์นะแล้วดูว่าในวันเสาร์มีในเดือนในวันเสาร์นะครับเดือนกันยายนนี้มีทั้งหมดกี่วันก็นับวันที่ไปนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมารู้จักกับคำว่าวันนี้เมื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้วันนี้เราเรียนอะไรลูกเราเรียนอะไรเราเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมแน่นอนว่าในช่วงเวลาชีวิตของเราเนี่ยจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะครับนั่นก็คือช่วงอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรลูกช่วงอดีตปัจจุบันและอนาคตเด็กๆคิดว่าวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์น่าจะอยู่ช่วงปัจจุบันอดีตหรืออนาคตลูก
2: ป
1: ัจจุบันเด็กๆทราบได้ยังไงว่าเวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันคุณครูพูดว่าวันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรารู้จักคำไหนที่บอกว่าเป็นปัจจุบันลูกเจด้าลูกทราบจากคำไหนในประโยคที่คุณครูพูด
0: วันนี้ค่ะ
1: วันนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราใช้คำว่าวันนี้น่าจะอยู่ปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตลูก
2: ปัจจุบัน
1: อยู่ในปัจจุบันแน่นอนใช่ไหมครับและถ้าคุณครูบอกว่าเมื่อวันนี้คุณครูรับประทานอาหารเย็นอร่อยมากน่าจะอยู่อดีตหรืออนาคตลูก
2: อด
1: ีตหรืออนาคตลูกเอามือถ้าใครบอกว่าอนาคตปรบมือ2ครั้งใครบอกว่าอดีตปรบมือ5ครั้งแสดงว่าอยู่ในอดีตนะเมื่อวานนี้นะครับเป็นคำสำคัญที่บอกว่าช่วงเวลานั้นอยู่ในอดีตเด็กๆครับและถ้าเป็นในอนาคตเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีพรุ่งนี้ใช่ไหมบางคนบอกพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวแสดงว่าคำสำคัญที่บอกว่าอ๋อเป็นเวลาในอนาคตคืออะไรครับเด็กๆอ๋อคือพรุ่งนี้นั่นเองคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางลองยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงให้สอดคล้องกับคำว่าเมื่อวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้สิครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนจะได้เป็นคำตอบนะครับกลุ่มที่4ลูกลองยกตัวอย่างสิลูกเริ่มต้นที่คำว่าเมื่อวันนี้ก่อนเมื่อวันนี้กลุ่มที่4ลูก
0: เมื่อวานนี้ฉันไปกินข้าวค่ะ
1: เมื่อวานนี้ฉันไป
0: กินข้าว
1: รับประทานอาหาร

0: ช่ไหมครับหรือไปกินข้าวนะตามภาษาเด็กๆนะครับแสดงว่าอยู่ในช่วงอดีตอนาคตหรือปัจจุบันลูก
1: อดีต
0: อดีตนะแสดงว่าเมื่อวันนี้อ่ะกลุ่มที่3ลูกคำว่าวันนี้บ้าง
2: วันนี้ฉันมาโรงเรียนครับ
0: วันนี้ฉัน
2: มาโรงเรียนครับ
0: ฉันมาโรงเรียนนะครับกลุ่มที่2คำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ฉันจะไปกินอาหารค่ะ
0: พรุ่งนี้ฉันจะไปกินอาหารแล้ววันนี้กินอาหารไหมกินนะแล้วกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1คำว่าวันนี้วันนี
1: ้วันนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษครับ
0: วันนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5คำว่าเมื่อวานนี
3: ้เมื่อวานนี้ฉันเรียนภาษาไทยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฉันเรียนภาษาไทยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าคำสำคัญเนี่ยสำคัญในชีวิตประจำวันเราไหมสำคัญเวลาเราจะบอกใครนะสื่อสารกับบุคคลอีกคนหนึ่งเราก็อาจจะต้องใช้คำสำคัญเหล่านี้เพื่อบ่งบอกเวลานะว่าเราหมายถึงวันไหนนะครับถ้าเรามองจากคำว่าวันนี้นะมาดูต่อนะลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือกลุ่มที่4ลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10ปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะลูกนะถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
4: วันที่11ครับ
0: วันที
4: ่11ครับ
0: วันที่11ไหนออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยเอาวันนี้ก่อนนะถ้าวันนี้เป็นวันที่10ถ้าวันนี้เป็นไหนวันที่10จากปฏิทินลูกวันที่10อยู่ตรงไหนวันที่10ถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้แสดงว่าถอยหลังหรือเดินหน้าลูกเดินหน้าพรุ่งนี้นี่ถัดไปกี่วันลูก2วันได้ไหมเรียกว่าพรุ่งนี้ได้ปะได้ไหมครับไม่ได้ถัดไปอีก1วันแสดงว่าวันนั้นคือวันที่วันที่11นั่นเองนะประมือให้นะโมนอยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือวันที่11นั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะเด็กๆต้องดูปฏิทินให้เป็นนะครับถ้าวันนี้เป็นวันที่10อีกเช่นเคยเมื่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูจับแขนยกมือกลุ่มที่5ลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10เมื่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่9ครับ
0: วันที
1: ่9ครับ
0: 9นั่นเองนะเด็กๆสังเกตจะเป็นทีมตนเองก็ได้หรือปลายทางนะครับดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะเจนว่าก็ต้องถอยหลังไปกี่วันครับ1วันใช่ไหมก็คือก่อนหน้าวันที่10 1วันนั่นก็คือวันที่9นั่นเองนะครับและถ้าวันนี้เป็นวันที่23วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เพิ่มวันที่ขึ้นมานะเอามือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้ง3ครั้งยกไม้บรรทัดขึ้นมากลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ถ้าวันนี้เป็นวันที่23วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร
5: ่24ค่ะ
0: วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรก่อนลูกวันอะไรก่อน
5: วันอังคารค่ะ
0: เป็นวัน
5: อังคารค
0: ่
5: ะ
0: เป็นวันอังคารเพราะอะไรเราดูยังไงลูก
5: มันตรงกับวันอังคารค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อวันที่ตรงกับวันอังคารคือวันที่เท่าไหร่ครับ
5: 24ค
0: ่ะวันที่24นั่นเองนะตรงนี้นะตรงกับวันอะไรครับว
5: ัน
0: อังคารใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนอ๋อถ้าวันนี้วันที่23นะพรุ่งนี้ก็แสดงว่าถัดไปจากวันนี้กี่วันครับ1วันก็ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4วันที่เท่าไหร่ครับ24วันที่24นั่นเองนะครับก็ต้องเป็นวันอังคารที่24นะครับถ้าวันนี้เป็นวันที่23เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เอามือจับหู จับศีรษะจับแขนยกมือกลุ่มที่1ลูกประกรณ์ถ้าวันนี้เป็นวันที่23เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรถ้าวันนี้23นะเหมือนเดิมเมื่อวันนี้เป็นวันอะไรลูก
6: เมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับ
0: อ๋อเมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทราบได้ยังไง
6: เพราะว่า23นับลงทีละ1กลายเป็น22คร
0: ับ อ๋อ23นับลงทีละ1ใช่ไหมครับนับลดลงทีละ1ก็เป็น22นั่นเองตรงกับวันอะไรลูก
6: ว
0: ัน
6: อาทิตย์
5: ครับ
0: วันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมนะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับหยิบบัตรคำวันขึ้นมานะบัตรวันขึ้นมานะและให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางกระจายอยู่บนโต๊ะกลุ่มใดที่เรียบร้อยที่สุดจะได้เล่นก่อนตอนนี้ปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งปรบ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยวไปดีนะต้นทางและปลายทางนะครับให้วางบัตรคำบอกวันไว้นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีจนไปถึงวันอาทิตย์วันเสาร์นะวางไว้เลยนะครับวางไว้บนโต๊ะนะลูกและถ้าครูมีคำถามนะให้เด็กๆหยิบบัตรขึ้นมานะรอบนี้จะสาธิตก่อนนะเด็กๆทุกกลุ่มมีบัตรทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับถ้าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรให้เราชูบัตรขึ้นมาท่านครูให้สัญญาณนะตัวตรงถ้าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับยกกลุ่มที่5ก็จะกลุ่มที่4ก็จะรับไป10คะแนนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้องรวดเร็วก็จะรับไป10คะแนนนะครับทำให้ครบทุกข้อใครได้มากที่สุดกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะเข้าใจไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้งรอบสาธิตนะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลูกสรุปแล้วเป็นวันอังคารนะครับรอบสาธิตนะถัดไปถ้าวันนี้วันเสาร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรยกกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2วันอะไรลูก
5: วันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์นะยกได้แค่บัตรเดียวนะยกได้แค่บัตรเดียวนะต่อ1กลุ่มนะครับเข้าใจมั้ยลูกบัตรเดียวเท่านั้นใบเดียวนะวันศุกร์ถูกต้องมั้ยถ้าวันนี้วันเสาร์เมื่อวันนี้วันอะไรครับวันศุกร์ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ่ะประมือให้กลุ่มที่2หน่อยแล้วไป10คะแนนให้เหตุผลได้ไหมลูกทำไมถึงเป็นวันศุกร์ให้เหตุผลได้ไหมถ้าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์นะเมื่อวานนี้แสดงว่าต้องถอยไปใช่ป่ะถอยไปกี่วันอ๋อลดไป1วันแสดงว่าตรงกับวันอะไรครับเด็กๆตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะตอนนี้กลุ่ม2 10คะแนนแล้วนะข้อถัดไปถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์วันนี้เป็นวันอะไรเอามือจับหูยกได้แค่บัตรเดียวนะยกได้แค่บัตรเดียวเท่านั้นตอนหนึ่งกลุ่มนะเอามือจับหูแสดงว่าวันนี้คือวันอะไรลูกเอาวันเสาร์ถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์
6: มันก็คือวันอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อก็จะต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับนั่นคือวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์นั่นเองย้อนกลับไปกี่วันกี่วันย้อนกลับไปไหมย้อนกลับไปใช่เปล่าไม่ใช่แต่ต้องทำไมถูกต้องนะครับเพิ่มไปข้างหน้านะก็คือวันถัดไปนั่นเองถัดจากวันเสาร์นะครับก็คือวันอาทิตย์นะ

0: ้าวคำถามถัดไปอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันอะไรมือจับหูคิดเลยนะคิดไว้เลยคิดไว้เลยจับแขนจับไหล่ยกมือครูบอกให้ยกมือยังไม่ได้ให้ยกบาทลูกยกมือยังไม่ให้ยกบาทเอามือจับหูจับไหล่ยกบาทขึ้นมากลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3วันอะไรลูกวันนี้เป็นวันอะไรครับ
1: วันพุธครับ
0: วัน
1: พุธครับ
0: วันพุธนั่นเองถูกต้องรับไป10คะแนนนะตอนนี้มีกลุ่มที่5 10คะแนนกลุ่มที่2 10คะแนนและกลุ่มที่3 10คะแนนนะให้เหตุผลได้มั้ยลูกให้เหตุผลได้มั้ยว่าทำไมถึงเป็นวันพุธลูกถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีชัยพฤกษ์ให้เหตุผลหน่อยสิ
2: เพราะว่ามีข่าวว่าพรุ่งนี
0: ้
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะลูก
2: เพราะว่ามีข่าวว่าพรุ่งนี้คร
0: ับ มีคำว่าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีเอ้าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีและถ้าเราจะหาวันนี้ทำไงลูก
3: กินยาถ่ายยาปวดนะ
0: คะแล้วต้องถอยหลังหรือเดินแน
2: ่ถอยหลังครับ
0: อ๋อต้องถอยหลังใช่ไหมถอยหลังไปกี่วัน
2: 1วันค่ะ
0: 1วันนั่นคือวันอะไรครับ
2: พุธครับ
0: วันพุธนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะถัดไปถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรจับหูยกได้1บาทเท่านั้นนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจับแขนยกบาทกลุ่มที่5ลูกถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลูก
4: อาทิตย์ค่ะ
0: วัน
4: อาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นะคำตอบยังไม่ใช่อดคะแนนนะต้องเป็นวันอะไรวันจันทร์ใครให้เหตุผลได้คุณครูให้10คะแนนทำไมถึงเป็นวันจันทร์ลูกเอามือจับหูจับลายอันนี้คะแนนพิเศษนะจับหูยกมือดาเนียลูกทำไมถึงเป็นวันจันทร์
5: เพราะว่าถ้าเพราะว่า
0: ทำไมถึงไม่ใช่วันอาทิตย์เหมือนที่เพื่อนบอก
5: เพราะว่าวันเสาร์คือเมื่อวาน
0: วันเสาร์เดี๋ยวครูวงไว้ให้นะวันเสาร์คือเมื่อวานแล้วยังไงต่อลูก
5: ปัจจุบันคือวัน
0: ปัจจุบันก็คือวันนี้ก่อนใช่ไหมวันนี้ต้องเป็นวันอะไรลูก
5: วันอาทิตย์ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อต้องเป็นวัน
5: อาทิตย
0: ์อาทิตย์ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องหาวันนี้ก่อนหาปัจจุบันก่อนใช่ไหม
5: ใช
0: ่และเราถึงจะไปทราบว่าพรุ่งนี้คือวันอะไรลูก
5: วันจันทร์ค่ะ
0: ก็คือถัดไปจากอาทิตย์1วันก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับตรงกับวันจันทร์นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2รับไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่20คะแนนนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังครูคะแนนอาจจะไม่ได้เกิดจากการเล่นกิจกรรมอย่างเดียวแต่เด็กๆต้องให้เหตุผลได้นะครับตอนนี้กลุ่มที่2มี20กลุ่มที่5มี10กลุ่มที่3มี10คะแนนนะครับถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรมือจับหูจับแขนคิดไว้เลยนะจับไหล่หลับตาให้คิดยกบัตรกลุ่มที่1ลูกถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรลูก
5: วันอาทิตย์ครับ
0: วัน
5: อาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะวันเสาร์ไม่ใช่ใครให้เหตุผลได้เอามือจับหูจับแขนยกปณิดาลูกให้เหตุผลหน่อยทำไมถึงเป็นวันเสาร
5: ์เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เ
6: ป็นวันจันทร์วันนี้ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ค่ะ
0: ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แสดงว่าวันนี้ก่อนวันนี้เป็นวันอะไร
6: อาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันนี้ก็ต้องเป็นวันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเมื่อวันนี้แสดงว่าต้องถอยหลังไปถอยหลังไปคือวันอะไรลูก
6: เสาร
0: ์คือวันวันเสาร์นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะก็ต้องถอยไปนะครับเป็นวันเสาร์นะรับไป10คะแนนแสดงว่ากลุ่มที่5มีกี่คะแนนแล้วตอนนี้20คะแนนกลุ่มที่2มี20คะแนนกลุ่มที่3มี10คะแนนนะกลุ่มอื่นตามอยู่ปลายทางแล้วครับได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอามือจับหูจับแขนจับไหล่หลับตาให้สติคิดอีกครั้งหนึ่งถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลืมตาลืมตาจับแขนยกบัตรกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันอะไรลูกวันอะไรครับ
1: พุธครับ
0: วันพุธเด็กๆใครเห็นด้วยว่าเป็นวันพุธบ้าง
7: ไม่เห็นด้วย
0: เดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือวันพฤหัสบดีนะแสดงว่ามีคนดีใจแสดงว่าเราตอบถูกแสดงว่าต้องให้เหตุผลได้ใช่ไหมเอามือจับหูกลุ่ม4ยังไม่ได้คะแนนนะจับไหล่ยกมือปณิดาลูกปณิดาถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรแล้วเพื่อนตอบว่าวันพฤหัสบดีวันพุธใช่ไหมไม่ใช่วันพฤหัสบดีเหตุผลทำไมถึงเป็นวันพฤหัสบดีลูก
6: เพราะว่าวัน
7: เหลือไปได้สวย
0: แล้วต้องหาวันนี้ก่อนใช่ไหมเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารแสดงว่าวันนี้เป็นวันอะไรครับ
1: วันจันทร์
7: วันพุธค่ะชื่อ
0: วันเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารแสดงว่าวันนี้เป็นวัน
1: พุธค่ะ
0: เป็นวันพุธนะและแสดงว่าถัดจากวันพรุ่งนี้คือถัดจากวันพุธ

0: ไป30คะแนนนะกลุ่มที่2 20ใช่ไหมและกลุ่มที่3 10คะแนนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่5เอาปรบมือให้เพื่อนอเยี่ยมมากนะแสดงว่ากลุ่มที่5จะต้องช่วยคุณครูสรุปได้ใช่ไหมกลุ่มเริ่มต้นที่กลุ่มที่5จากที่เราได้เรียนรู้ไปนะในเรื่องของวันใน1สัปดาห์เด็กๆได้อะไรบ้างลูกกลุ่มที่5ลูก
1: การดูปฏิทินอย่างถูกต้องค่ะ
0: การดูปฏิทินอย่างถูกต้องด้วยกลุ่มที่4ละลูกได้อะไรบ้างลูกกลุ่มที่4ได้อะไรครับกลุ่มที่4อนโมลูกจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันใน1สัปดาห์วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้เราได้อะไรบ้างลูก
2: การให้เหตุผลครับ
0: อ๋อได้เรียนรู้การให้เหตุผลกลุ่มที่3แล้วลูกกลุ่มที่3
3: การสังเกตครับ
0: การ
3: สังเกต
0: การสังเกตสังเกตอะไรลูก
3: สังเกตจากจุดปัญหา
0: สังเกตอะไรนะ
3: สังเกตจากโจทย์ปัญหาครับ
0: สังเกตจาก
3: โจทย์ครับ
0: จากโจทย์กลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้อะไรลูก
4: อ่านปฏิทินค่ะ
0: การอ่านปฏิทินแล้วเราดูยังไงปฏิทินเนี่ยลูกตัวเลขที่มีมากๆในตารางเนี่ยคือวันอะไร
4: วันที่ค่ะ
0: คือวันที่แล้ววันใน1สัปดาห์นี่มีกี่วันเอ่ย
4: 7วันค่ะ
0: 7วันกลุ่มที่1ละลูกได้อะไรครับกลุ่มที่1ประกรณ์ลูก
5: การให้เหตุผลครับ
0: การให้เหตุผลอะไรอีกซ้ำกับเพื่อนแล้วให้กลุ่มที่4ลูกมีวันอะไรบ้างมีวันอะไรบ้าง
6: อาทิตย์ครับ
0: มีวันอาทิตย์วันอะไรต่อครับ
6: จันทร์ครับ
0: วันจันทร
6: ์อังคารครับวันพุธครับ
0: วันพุธ
6: พฤหัสครับ
0: พฤหัสอะไร
6: พฤหัสบดีครับ
0: พฤหัสบดีวันอะไร
6: ศุกร์ครับ
0: วันศุกร์และวัน
6: เสาร์ครับ
0: แสดงว่ามาเติมให้ครูได้ใช่ไหมครับออกมาเขียนซิทีทัศน์มาเติมให้ครูหน่อยวันจันทร์เขียนยังไงนะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะและถัดจากวันพฤหัสบดีแล้วลูกวันอะไรเติมให้หน่อยแล้วก็ไม้ทันตคาดนะไม้ทันตคาดประมือให้ทีทันอเยี่ยมมากกลุ่มที่4รับไป10คะแนนนะต่อนะ10คะแนนนะครับวันที่อยู่ถัดไปจากวันนี้1วันเรียกว่าวันอะไรลูกมือจับหูยกมือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันที่อยู่ถัดจากวันนี้1วันเรียกว่าวันอะไร
7: พรุ่งนี้ครับ
0: วัน
7: พรุ่งนี
0: ้ออกมาเติมให้คุณครูหน่อยเขียนยังไงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะประมือให้นโมหน่อยลูกเยี่ยมมากนะวันพรุ่งนี้นะรับไป10คะแนนเป็น20คะแนนและสุดท้ายเมื่อวันนี้เป็นวันก่อนหน้าวันนี้กี่วันไม่ให้พูดให้ออกมาเติมนะเอามือจับหูจับแขนยกมือกลุ่ม1ลูกกี่วันกลุ่มออกมาเติมลูกกลุ่ม1เมื่อวันนี้เป็นวันก่อนหน้าวันนี้กี่วันส่งตัวแทนมาโกนมาลูกมาวันกี่วันเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกนะ1วันถูกต้องไหม ถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยแล้วไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่20นะ

0: เท่ากับกลุ่มที่4นะครับเอาประเมินให้2กลุ่มนี้หน่อยเยอะมากนะแสดงว่า1วันมี1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมครับได้แก่วันอะไรบ้างอ่านพร้อมกันลูกวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ 5.11 นะซึ่งให้เด็กๆนะครับปลายทางอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.11 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.11 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับมาดูหน้าตานะให้เด็กๆทำอะไรลูกข้อที่1คำสั่งว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับโยงเส้นจับคู่คำตอบใช่ไหมเขามีประโยคมาให้ใช่ไหมครับถามเราเช่นวันก่อนถึงวันศุกร์เป็นวันอะไรเราก็โยงเส้นเวลาโยงเส้นเราใช้อะไรกับอะไรนะไม้บรรทัดกับอะไรครับดินสอนะใช้ดินสออย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับทำให้ครบนะครับทุกข้อเลยนะข้อที่2ใหญ่เขาให้ทำอะไรครับอ่านปฏิทินแล้วเติมคำตอบในช่องว่างนะเราก็ต้องดูปฏิทินแล้วก็ลงมาเติมคำตอบทำให้ครบทุกข้อเลยนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนี้เป็นการบ้านนะลูกนะข้อที่3ก็เช่นกันนะครับข้อที่3นะก็ตอบคำถามนะโดยดูจากปฏิทินนะครับทำเป็นการบ้านนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อวันการเรียงลำดับวันนะการอ่านปฏิทินใช่ไหมครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวนวันใน1เดือนจำนวนวันใน1ปีวันสำคัญใน1ปีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.12 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของชื่อวันการเรียงลำดับวันการอ่านปฏิทินก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ

0: นมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการ

0: มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
0: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผัน

0: ไทยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: 7มหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: มหัศจรรย์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบบสองการมา
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: 7วันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วกันเมา
0: เจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานะ

0: สั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับ
1: โอ
0: ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: โอ้โดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออก
0: ไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี
1: ้เขาเดินถังน้ำลาดค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะนี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะผมว่าในหลับแน่เลยครับเอ้ยหลับในครับ
0: ไม่หลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: อ๋อครับ Let's get บนรถปิกอัพกันเองแบบเนี้ยอันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
1: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: วิตามินค่ะเย
3: ้ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอ

0: กฎไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง

ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรัตน์ประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนยุพดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบก.นี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำไง
0: โอ้มืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวีรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบาง

0: แห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
1: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
2: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ครับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง
3: คือวันนี้เนี่ยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ถึงได้บอกว่าเป็นการประชุมเร่งด่วนเพราะเราเพิ่งจะได้รับสัญญาณจากกรมอุตุซึ่งกรมอุตุก็เพิ่งจะจับสัญญาณปริมาณน้ำฝนได้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อจับได้ก็พยายามที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุดณวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
0: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
4: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟคนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่เฮ้ยเย
4: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ

0: การผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
5: ชั้นประถมศึกษาที่2ของเราก็ถือว่าเป็นสังคมอีกหนึ่งสังคมไหมคะเป็นดังนั้นเมื่อเรามารวมตัวกันนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันก็จะต้องมีการปฏิบัติตนต่อกันให้เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของความแตกต่างซึ่งหนึ่งภาพแค่แว็บเดียวแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะบางคนเห็นเป็นภาพหน้าคนบางคนมองเป็นเห็นภาพเหวลึกบางคนมองเห็นเป็นพานเป็นแก้วนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความคิดเห็นเหมือนกันแต่หลายๆคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเราก็ต้องควรเคารพในเรื่องของการตัดสินใจของเพื่อนนะคะไม่พูดจาเยาะเย้ยหรือดูหมิ่นเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนทำไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะครูเนนก็หวังว่านักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถความคิดความชอบการนับถือศาสนาความเชื่อใช่ไหมคะเราอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการยอมรับและการปฏิบัติตนสำคัญที่สุดค่ะเพราะบางคนปฏิบัติตนด้วยการกระทำด้วยการใช้วาจานะคะก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเกิดความเสียใจได้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติตนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูแนนก็จะให้นักเรียนได้ไปสำรวจนะคะสำรวจเพื่อนๆของเราที่อยู่ในกลุ่มนะคะว่าเพื่อนของเรานั้นมีความชอบและมีความชอบมีความสามารถอะไรบ้างโดยที่เราจะมาทำใบงานที่8นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมใบงานกันก่อนนั่นเองซึ่งใบงานของเรานะคะคุณครูแนนให้นักเรียนสำรวจเพื่อนในชั้นเรียนจำนวน5คนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถสำรวจเพื่อนๆได้เลยนะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่8เรื่องแตกต่างไม่แตกแยกให้นักเรียนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูแนนก็มีการกำหนดตารางมาให้นักเรียนโดยมีอยู่3ช่องที่นักเรียนจะต้องเติมข้อมูลใช่ไหมคะช่องแรกคือชื่อเอาชื่อเล่นเพื่อนนะคะลูกใช้ชื่อเล่นเพื่อนได้เลยเขียนชื่อเล่นของเพื่อนลงไป2ช่องตารางนี้คือความสามารถต่อมาช่องที่3คือผลไม้ที่ชอบช่องที่2นี้เพื่อนมีความสามารถอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะผลไม้เหมือนกันนั่นเองต่อมาค่ะช้อนน้อยปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งพร้อมหรือยังคะที่จะฟังเรื่องช้อนน้อยพร้อมแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเคยได้ยินไหมลูกไม่เคยเลยโอ้โหแสดงว่ายังไม่เคยฟังเนาะเรื่องราวของช้อนน้อยช้อนน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอื่นที่อยู่เป็นสิ่งของในครัวใช่ไหมคะช้อนน้อยเนี่ยก็พยายามมองข้อดีของตัวเองแต่ไม่เคยเห็นข้อดีของตัวเองเลยเพราะคิดเสมอว่าตัวเองนี้ไม่ได้เกิดมาโชคดีเหมือนกับสิ่งของอื่นๆเลย

0: อย่างเช่นซ่อมน้อยๆก็สามารถม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้สามารถม้วนเส้นสปาเกตตี้ได้หรือมีดสามารถหั่นอาหารได้แล้วทำไมฉันไม่สามารถทำได้เหมือนกับซ่อมแล้วก็มีดเลยแต่กลับกันสิ่งของต่างๆภายในครัวกลับพูดถึงช้อนน้อยว่าเอ๊ช้อนน้อยนี่ก็มีความสามารถนะเขาเก่งนะเขาสามารถตักเค้กกินได้เขาสามารถตักไอศกรีมได้สามารถนำไปชงชาอุ่นๆหรือนมอุ่นๆได้โอ้โหเขาก็มีความสามารถตั้งหลายอย่างนะดังนั้นแล้วช้อนน้อยได้ยินช้อนน้อยก็เลยว่าโอ้โหทำไมฉันถึงไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยทำไมมองแต่ข้อดีของคนอื่นทั้งที่ฉันก็มีความสามารถเหมือนกันดังนั้นแล้วเรื่องราวของช้อนน้อยนะคะให้ข้อคิดในเรื่องของไม่มีใครเหมือนใครครูแนนเหมือนกับนาเดียไหมคะไม่เหมือนครูแนนเหมือนกับนโมไหมคะไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนใครเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เพื่อนอาจจะทำไม่ได้ก็ได้หรือในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อนเราทำได้เราทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราก็ควรมองสิ่งที่ดีๆจากตัวเราและมองสิ่งที่ดีจากคนอื่นนั่นเองนะคะพยายามมองสิ่งที่ดีๆนั่นเองดังนั้นแล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่เราไม่ควรทำคือในเรื่องของการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนะคะเพราะมันจะทำให้เราหมดกำลังใจเป็นการบั่นทอนกำลังใจของเรานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วการเปรียบเทียบไม่ดีเลยนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังที่จะทำกิจกรรมใบงานของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันทำกิจกรรมใบงานกันก่อนเดี๋ยวครูแนนจะมาให้นักเรียนนำเสนอนะคะว่านักเรียนไปสำรวจใครมาบ้างมีความชอบความสามารถอะไรเดี๋ยวเรามาร่วมกันเสนอนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันทำใบงานกันค่ะทีนี้นักเรียนนำใบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยลูกเปิดไปที่หน้า 41เลยค่ะให้เราสอบถามภายในกลุ่มนะคะเราอาจจะเริ่มที่คนแรกเลยชอบอะไรซึ่งเรามีด้วยกันกี่คน6คนใช่ไหมคะไม่เป็นไร6คนพอดีเพราะว่าตรงนี้มีเราไหมตรงนี้ครูแนนให้เติมแค่เพื่อนใช่ไหมคะก็จะครบ5คนพอดีดังนั้นแล้วถามทีละคนและเราก็เขียนทั้งหมดเลยใครไม่ชอบทุเรียนบางคนก็จะบอกว่ามันมีกลิ่นแล้วก็สระเอตรงรอเรือกระลันลูกออาเบอร์รี่รอเรือสระอีไม่เอกนี่นี่สระอาสระอาค่ะโอ้วันใหม่เขียนใกล้เสร็จแล้วโอเคเหลืออีกหนึ่งอย่างอะไรลูกคำว่าแอบต่อเสือต่อเต่ารอเรืออาบอแหวนกาลันตัวกาลันแล้วก็เบอร์สระเอ

0: รอเรือสระอีไม่เอกนี่นี่เขียนตามเพื่อนเลยนี่ได้กี่ข้อแล้วลูกเตะบอลบอลลอลิงคุณคุณเร็วเลยนะคะเพิ่งได้คนเดียวเองคุณแอนให้ตอบอันนี้ด้วยลองยกตัวอย่างสิว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่ อเป็นการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการยอมรับผู้อื่นในเรื่องของความชอบความเชื่อความคิดก็ได้ลูกอย่าลืมทำอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะกลุ่มเนอไอ้กลุ่ม2เกือบเรียบร้อยทุกคนแล้วเหลือตอบคำถามนะคะกลุ่มที่2เหลือตอบคำถามทำไมคะอ่ะนาเดียลองยกตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติสิลูกแนวทางแนวทางในการปฏิบัติอย่างเช่นไม่อะไรไม่อะไรนะคะได้ไม่พูดดูหมิ่นหรือไม่หัวเราะย่อเพื่อนเมื่อเพื่อนทำไม่ได้เหมือนตนเองอะไรอย่างนี้ก็ได้กลุ่มที่3เริ่มเสียงดังแล้วค่ะเหลือตอบคำถามใช่ไหมคะกลุ่ม3เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกนะโมกัปตันกัปตันฟังทีนี้แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการยอมรับบุคคลอื่นๆที่มีความแตกต่างจากเราอย่างเช่นอะไรถูกต้องค่ะลูกใช่แบบนี้ก็ได้ไม่บังคับเพื่อนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนในการยอม
1: ชอบผลไม้เหมือนเรา
0: ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกว่าฉันไม่ชอบทุเรียนเราไปบังคับเพื่อนไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ชอบกินทุเรียนฉันกินทุเรียนไม่ได้บังคับเพื่อนไหม
1: ไม่
0: ใช่นโมจะถามอะไรนะคะนโมจะถามว่าโมจะถามคุณแอนว่าอะไรคะนะเขียนเสร็จแล้วอ๋อตรงนี้เรามีแค่5คนเนาะมันก็จะเหลืออีก1คนเราถามเพื่อนข้างๆก็ได้อันนี้ใช่ไหมคะฟังนะคะการตอบคำถามแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับบุคคลอื่นอย่างเช่นอะไรบังคับเพื่อนไม่บังคับเพื่อนให้มาชอบเหมือนเราไม่บังคับเพื่อนให้ไปกับเราทั้งที่เพื่อนไม่ไปอย่างนี้ก็ได้ไม่บังคับเพื่อนให้มานับถือศาสนาเดียวกันกับเรานะคะคะคำว่า
1: ข้าวโพด
0: อ๋อข้าวโพดเหรอข้าวโพดเป็นผักหรือผลไม้ไม่ผลไม้หรอนโมบอกคุณ3ตอบเสร็จยังคะเสร็จยัง

0: ตอบยังข้อนี้ตอบแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่2ตอบคำถามเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยอ้าวไหนแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรไม่ล้อเพื่อนถูกต้องอันนี้ก็ใช่ค่ะ1ไม่ล้อเพื่อน2ไม่บังคับเพื่อน3ไม่อะไรได้อีกไม่ดูหมิ่นไม่บังคับเพื่อนให้มาคิดเหมือนเราไม่บังคับเพื่อนให้มาฮะเออได้นะน้องมอสเลือกไปเลยเลือกเอา1ข้อลูกใช่ไม่ล้อเพื่อนนี่ก็สำคัญเลยถ้าเพื่อนวิ่งไม่เร็วล้อเพื่อนไหมเพื่อนไม่ชอบเตะบอลล้อเพื่อนไหมไม่ล้อนะคะอันนี้เราตอบแล้วใช่ไหมลูกโอเคไมกี้เร็วๆค่ะลูก
1: ตีลังกา
0: ฮะ
1: ตีลังกา
0: คำว่า
1: ต
0: ี
1: ล
0: ัง
1: กา
0: ตีลังกาโอ้ตีลังลอลิงไม่หันอากาศงงตีลังกาอันนี้ล่ะคะคุณน้องคุณมีความสามารถอะไรเตะบอลเข็นเตะบอลเตะบอลเหลือตอบอันนี้ค่ะลูกเหลือตอบไมกี้เร็วผลไม้ที่ชอบล่ะลูกมะม่วงฮะแมงโก้มะม่วงมะม่วงไรวินแนวทางในการปฏิบัติตัวในการยอมรับผู้อื่นทำไงคะไม่ตามใจตนเองยังหนึ่งไม่บังคับเพื่อน2ไม่ล้อเลียนเพื่อน3ไม่พูดจาดูหมิ่นเพื่อนเอาข้อเดียวแต่ไม่กี้ต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อน
1: คุณ
0: ชอบผลไม้อะไรเพื่อนเขียนไปแล้วเขียนให้เพื่อนด้วยอย่าลืมตอบค่ะลูกอย่าลืมตอบตรงนี้อย่าลืมตอบอันนี้ไม่ล้อเลียนเพื่อนถูกต้องนอกจากไม่ล้อเลียนแล้วไม่บังคับไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามไม่หัวเราะย่อเย้ยเพื่อนไม่แกล้งเพื่อนเลือกมาสักหนึ่งข้อค่ะลูกเลือกมาสักหนึ่งข้อไม่แกล้งเพื่อนได้กลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ทะเลาะกัน

าไงลูกคะแบบบอแอบอแบบบอแอบอแบบกลุ่มสี่เรียบร้อยหรือยังลูกโอเคกลุ่มสามก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่ม5เหลือกลุ่ม1นะคะเหลือกลุ่มที่1กลุ่ม1เรียบร้อยแล้วได้ค่ะลูกไม่แกล้งเพื่อนก็ได้

0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่นะอยู่นี่นะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่นะอยู่นี่นะ
0: เด็กดีนั่งนิ่งๆ นั่งตัวตรงนั่งนิ่งๆ นั่งตัวตรงนะคะกลุ่มณตอนนี้กลุ่มที่เรียบร้อยมีกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มที่5กลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจเพื่อนๆนะคะเราก็จะเห็นถึงความสามารถของเพื่อนๆตั้ง5คนนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีความสามารถเหมือนกันบางคนไม่เหมือนนะคะแล้วก็ความชอบในเรื่องของผลไม้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะในการยอมรับผู้อื่นนั้นเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรนักเรียนก็ได้ตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมคะลูกทีนี้ครูแนนนะคะจะให้เราได้มาร่วมการทำกิจกรรมชื่นชมตัวฉันและคนอื่นในชีวิตประจำวันของเรานะคะหลายๆคนอาจจะมัวชื่นชมคนอื่นแต่ลืมชื่นชมตัวเองใช่แล้วค่ะเหมือนช้อนไหมคะเหมือนช้อนน้อยเลยมัวแต่ชื่นชมคนอื่นว่าคนอื่นทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ได้แต่ตัวเองทำไม่ได้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร่วมชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วห้องนี้จะมีแค่เสียงครูแนนณตอนนี้นะคะณตอนนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเสียงจะต้องมีแค่เสียงครูแนนนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองเพราะแต่ละคนมีเรื่องราวดีๆไหมคะมีนะคะเราต้องมองข้อดีของเราส่วนข้อที่ไม่ดีข้อเสียของเราเราควรปรับปรุงแก้ไขไหมคะลูกควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะทีนี้ครูแนนจะสุ่มนักเรียนนะคะเลขที่28ค่ะ28มาไหมเอ่ยมาไหมคะออกมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนะคะออกมาเล่านะคะว่าเราได้เขียนอะไรลงไปบ้างเราสำรวจเพื่อนๆคนไหนบ้างนั่นเองนะคะแนะนำตัวเองด้วยลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมษยาโคชภูชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะ
0: ค่ะน้องเมย์คะน้องเมย์สำรวจเพื่อนมาได้ทั้งหมด5คนนั่นเองนะคะคนแรกคือน้องอะไรคะ
2: น้องมอสค่ะ
0: น้องมอสยกมือขึ้นค่ะลูกน้องมอสยกมือขึ้นนะคะความสามารถของน้องมอสคืออะไรลูก
2: ทำอาหารค่ะ
0: น้องมอสทำอาหารนายอนันต์น่าจะเป็นเชฟได้เลยไหมคะเนี่ยเป็นเชฟทำอาหารแน่นอนเลยผลไม้ที่ชอบล่ะคะ
2: มะม่วง
0: มะม่วงนั่นเองคนที่สองค่ะลูก
2: กล้าค่ะ
0: น้องกล้ายกมือน้องกล้าความสามารถคือ
2: วิ่งค่ะ
0: วิ่งนะคะวิ่งเร็วไหมลูกน่าจะวิ่งเร็วแน่นอนเลยผลไม้ที่ชอบละลูก
2: ทุเรียนค่ะ
0: ทุเรียนในใครชอบทุเรียนโอ้มีคนชอบทุเรียนหลายคนเลย3ค่ะลูก
2: ดาเนียค่ะ
0: ดาเนียยกมือเลยค่ะน้องดาเนียความสามารถล่ะคะ
2: ร้องเพลงค่ะ
0: โอ้โหห้องนี้เรามีนักร้องด้วยนั่นเองผลไม้ที่ชอบ
2: แตงโมและกล้วยค่ะ

0: โมแล้วก็กล้วยต่อมาคนที่4ค่ะ
1: เจ้านายค่ะ
0: เจ้านายความสามารถล่ะคะ
1: ท่องบทอาขยานได้ค
0: ่ะโอ้น้องเจ้านายท่องบทอาขยานได้ใช่มั้ยคะเก่งมากเลยผลไม้ที่ชอบ
1: แตงโมค
0: ่
1: ะ
0: แตงโม5
1: ใบมอนค่ะ
0: น้องใบมอนไหนใบมอนยกมือความสามารถค่ะ
1: เต้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้น้องใบมอนเต้นเก่งใช่มั้ยคะผลไม้ที่ชอบ
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนั่นเองนะคะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นหนูมีแนวทางยังไงลูก
1: ไม่ให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกันค่ะ
0: ไม่ให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกันกับเราอาจจะหมายถึงไม่บังคับให้เพื่อนมานับถือศาสนาเดียวกันกับเราใช่ไหมคะไหนเพื่อนๆปลายทางตอบเหมือนกับน้องน้องอะไรนะคะ
1: น
0: ้องเมมเมบ้างนะคะซึ่งจากที่เราได้สำรวจนั้นเพื่อนทั้ง5คนนั้นมีความชอบและความสามารถแตกต่างกันไหมคะลูก
1: ต่างค่ะ
0: ต่างกันทั้งนั้นเลยดังนั้นน้องเมมเมครับคุณแนนให้ชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างน้องเมมเมจะชื่นชมอะไรตัวเองคะ
1: ชมว่าหนูร้องเพลงเก่งค่ะ
0: เราร้องเพลงเก่งใช่ไหมคะโอ้ร้องเพลงเก่งแล้วน้องเมเมจะเลือกชมใครหนึ่งคนคะในห้องเรา
1: ดาเนียค
0: ่ะน้องดาเนียยกมือค่ะน้องดาเนียชมน้องดาเนียว่า
2: เรียนเก่ง
1: ดาเนียร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะ
0: โอ้น้องดาเนียร้องเพลงเก่งมากทีหลังเราต้องมีกิจกรรมร้องเพลงดีไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณแอมขอเป็นกลุ่มคุณแอมขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งมาเลยค่ะตัวแทนออกมาเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะเพื่อนก็จะบอกอยู่แล้วว่าความสามารถหรือผลไม้อ้าวเรายังเขียนไม่ครบใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งไหนใครเขียนครบแล้วกลุ่มที่หนึ่งมีใครเขียนครบไหมคะอ้าวมาลูกมาอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนคนที่เขียนครบก่อนอ้าวมาลูกอ้าวมาเลยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนทั้ง5คนของเรานั้นชอบอะไรมีความสามารถอะไรนะคะแนะนำตัวได้ลูกหนูชื่ออะไรคะ
3: ใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูกลุ่มที่3คะพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องราวของเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆพร้อมไหมคะพร้อมและนั่นเองนะคะคนแรกค่ะน้องอะไร
3: จันเจ้าค่ะ
0: จันเจ้ายกมือน้องจันเจ้าความสามารถ
3: วาดรูปค่ะ
0: วาดรูปนั่นเองนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะ
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คนที่2
3: ปีโป้ค่ะ
0: ปีโป้ยกมือค่ะปีโป้ความสามารถล่ะคะ
3: ตีลังกาค่ะ
0: โหปีโป้ตีลังกาเป็นโหคุณแนนตีลังกาไม่เป็นเลยนะคะตอนเด็กๆคุณแนนพยายามที่จะทำแต่ว่าทำไม่ได้เลยเก่งมากเลยค่ะแต่เราต้องระมัดระวังด้วยนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะ
3: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่คนที่3
3: กุลนะคะ
0: น้องกุลยกมือค่ะน้องกุลความสามารถค่ะ
3: เตะฟุตบอล
0: ผลไม้ที่ชอบ
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ต่อไปคนที่4
3: ไรวิน
0: น้องไรวินความสามารถค่ะ
3: วิ่งเร็วค่ะ
0: น้องไรวินวิ่งเร็วนั่นเองนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะลูก
3: มะม่วงค่ะ
0: มะม่วงโอ้โหต่อไปคนสุดท้ายค่ะ
3: ไมกี้
0: ยกมือความสามารถ
3: วิ่งเร็วค่ะ
0: วิ่งเร็วผลไม้ที่ชอบค่ะ
3: กล้วยค่ะ
0: กล้วยแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรลูก
3: ไม่ล้อเลียนเพื่อนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนเรามีความคิดไม่เหมือนเราเราก็ควรไม่ล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะเป็น

0: การยอมรับในความแตกต่างนั่นเองครูเนนให้น้องใบพลูชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างค่ะลูก
1: เต้นเก่งค
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยน้องใบพลูเต้นเก่งนะคะเราชื่นชมตัวเองในเรื่องอะไรก็ได้นะลูกอย่างเช่นในวันนี้ฉันช่วยคุณครูเก็บของอุ้ยวันนี้ฉันช่วยเพื่อนสอนการบ้านช่วยเพื่อนสอนทำใบงานอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ทำนั่นเองนะคะอะไรก็ได้ที่เราเคยทำมาแล้วเราอยากชื่นชมให้กำลังใจตนเองนะคะต่อไปหนูอยากชื่นชมใครในห้องเรียนของเราคะ
1: ปีโป้ค่ะ
0: น้องปีโป้ยกมือปีโป้ชื่นชมอะไรปีโป้คะ
1: ตีลกาเก่งค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ตีลกาเก่งเราเคยเห็นไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยอ่ะเอาเรื่องราวดีๆที่ปีโป้เคยทำต่อเราอะไรคะอะไรก็ได้ที่เพื่อนเคยทำสิ่งดีๆแล้วแบบเราชื่นชม
1: ยืมสีอะค่ะ
0: เพื่อนรู้จักการแบ่งปันใช่ไหมคะหนูยืมสีเพื่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้น้องใบพลูด้วยค่ะลูกปรบมือด้วยต่อไปกลุ่มที่3ใครจะออกมาคะน้องปื้มบอกมามาเลยบอกเพื่อนปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: พูดอีก
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: อีกหนึ่งรอบค่ะ
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: ปื้มอยากสั่งให้เพื่อนทำอะไรคะทำอะไรเต้นไหมคะไม่เต้นปื้มสั่งเพื่อนอีกปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: ปรบมือห้าครั้ง
2: ปรบมือ
0: เดี๋ยวค่ะปื้มยังไม่สั่งเลยปรบมือห้าครั้ง
2: ปรบมือห้าครั้ง
0: ปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: หัวเราะห้า
2: หัวเราะห้าห้าห้า
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวปลื้มจะมานำเสนอนะคะกลุ่มที่3นะคะว่าเพื่อนๆนั้นมีความสามารถอะไรนั่นเองนะคะคนแรกค่ะ
3: อีฟครับ
0: อีฟยกมือค่ะอีฟอีฟมีความสามารถอะไรลูก
3: วาดรูปครับ
0: วาดรูปผลไม้ที่ชอบ
3: ทุเรียนคร
0: ับทุเรียน2
3: ตะวันคร
0: ับ น้องตะวันยกมือความสามารถค่ะ
3: วิ่งไวคร
0: ับวิ่งไวผลไม้ที่ชอบ
3: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี่คนที่3
3: เปมมี่คนที
0: ่3เปมมี่ยกมือความสามารถค่ะ
3: วาดรูปครับ
0: วาดรูปนะคะผลไม้ที่ชอบ
3: แตงโม
0: ครับแตงโมนะคะคนที่4
4: กัปตันครับ
0: กัปตันนะคะกัปตันคะยกมือความสามารถ
4: ตอกตะปูครับ
0: โอ้ความสามารถของกัปตันตอกตะปูได้โอ้ยแสดงว่าเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอุ้ยเก่งมากเลยแต่น้องกัปตันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติตอกมือตัวเองไหมคะตอกมือตัวเองนั่นเองคนที่5ค่ะลูก
5: ต้นหอมครับ
0: ต้นหอมยกมือค่ะต้นหอมความสามารถ
5: วาดรูปครับ
0: วาดรูปได้ผลไม้ที่ชอบ
5: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี่แล้วแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรลูก
5: ไม่บังคับเพื่อน
0: ไม่บังคับเพื่อน
5: ที่ไม่ชอบกินผลไม้ที่ตัวเองชอบครับ
0: ไม่บังคับเพื่อนที่ไม่ชอบกินผลไม้ที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้องปื้มน้องปื้มอาจจะชอบทุเรียนแต่คุณเนนไม่ชอบทุเรียนน้องปื้มบังคับให้คุณเนนกินได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองน้องปื้มชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างค่ะลูกเอาอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราเคยทำ
5: วาดรูปสวยครับ
0: วาดรูปสวยนอกจากวาดรูปสวยแล้วลูกเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆเราเคยทำอะไรที่แบบเราคิดว่าฉันทำความดีนะ

0: อย่างเช่นอะไรคุณเอ็นเห็นน้องปึ้งเวลานั้นช่วยสอนเพื่อนใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็คือสิ่งดีๆน้องปึ้มคอยช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่เพื่อนเขียนไม่ได้น้องปึ้มก็จะคอยบอกนั่นเองหนูจะชื่นชมใครในห้องคะ1คน
1: ตะวันค
0: ่
1: ะ
0: น้องตะวันชื่นชมอะไรน้องตะวันคะลูก
1: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วนอกจากการวิ่งเร็วแล้วลูก
1: เล่นฟุตบอลเก่งค
0: ่ะโหนอกจากวิ่งเร็วแล้วน้องตะวันยังเตะฟุตบอลเก่งนั่นเองนะครับปรบมือค่ะปรบมือให้เพื่อนทีนี้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง1ครั้งทีนี้เหลือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5เดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะหรือมาแลกเปลี่ยนกับคุณแนนอีกรอบหนึ่งก็ได้นั่นเองนะคะคุณแนนเปิดโอกาสใครอยากจะชื่นชมเพื่อนน้องนาเดียในฐานะที่เป็นหัวหน้าห้องน้องนาเดียคะชื่นชมใครคะ
2: ใบหมอนค่ะ
0: น้องใบหมอนชื่นชมอะไรน้องใบหมอน

0: ลูก
1: ดาเนียครับ
0: น้องดาเนียฮะน้องดาเนียชื่นชมอะไรน้องดาเนียคะลูก
1: เป็นหัวหน้าห้องได้ดีครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกแสดงว่าน้องดาเนียปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาตลอดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการในห้องเรียนใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยใครอีกอ่ะน้องเกียร์ไหนน้องเกียร์ไหนจะชื่นชมใครลูก
2: ไรวินครับ
0: น้องไรวินโอ้ชื่นชมอะไรน้องไรวินคะลูก
2: วาดรูปสวยครับ
0: วาดรูปสวยโอ้ห้องนี้แสดงว่ามีคนวาดรูปสวยหลายคนเลยใช่ไหมคะกลุ่มอ่ะน้องใบพลูอ๋อไม่ใช่น้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชื่นชมใครคะ
3: การค่ะ
0: น้องการอ่ะน้องการน้องการชื่นชมอะไรน้องการลูก
3: การสวยค่ะ
0: น้องการอะไรนะคะ
3: การสวยแล้วก็วาดรูปเก่งด้วย
0: อุ้ยน้องการสวยแล้วก็วาดรูปเก่งโอ้เดี๋ยวนะน้องข้าวหอมน้องต้นหอมนะคะชื่นชมใครคะ
3: เปรมี่ค่ะ
0: เปรมี่เปรมี่ยกมือในเปรมี่อ่ะเปรมี่ชื่นชมอะไรเปรมี่คะ
3: วาดรูปเก่ง
0: วาดรูปเก่งโอ้โหห้องนี้มีนักศิลปะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแก้วก่อนนะคะน้องแก้วตานะคะชื่นชมใครคะลูก
4: กิ่งก้าวค่ะ
0: กิ่งก้าวนะคะชื่นชมว่า
4: วิ่งเร็วค
0: ่
4: ะ
0: โอ้วิ่งเร็วเพราะว่าน้องกิ่งก้าวนี่คุณเนนเห็นไปฝึกซ้อมวิ่งใช่ไหมคะจะไปแข่งใช่ไหมลูกเยี่ยมมากค่ะน้องน้องอะไรนะคะ
5: จันเจ้าค่ะ
0: น้องชื่นชมน้องจันเจ้าชื่นชมว่า
5: วาดรูปสวยค่ะ
0: วาดรูปสวยอีกแล้วโอ้ห้องนี้วาดรูปสวยกันทุกคนเลยอ่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะในแต่ละวันที่เราเจอกันนะคะเราอาจจะชื่นชมกันได้ให้กำลังใจกันได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหากันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5พร้อมยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหากันอีกทีนึงนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนการยอมรับความแตกต่างนะคะอย่างเช่นเลย 1. ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกหรือรังเกียจผู้อื่นเช่นไม่ล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของเพื่อนนั่นเองนะคะ 2. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างแต่เวลาที่เราทำงานกลุ่มใช่ไหมคะมีการแสดงความคิดเห็นเราก็ควรมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยไม่ใช่ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนั่นเองนะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นรวมทั้งไม่ยึดเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนั่นเองจะต้องยอมรับคนอื่นแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะเราเวลาที่เราร่วมการแสดงความคิดเห็นใช้อารมณ์ไหมคะลูกไม่ใช้อารมณ์นั่นเองต่อมาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยไม่ครอบงำความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเราไม่ไปบังคับหรือไปบอกว่าความคิดของเรานั้นดีที่สุดนั่นเองนะคะเราก็ต้องมีการฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย 3. การเคารพในการปฏิบัติตนตามพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะไม่ไปดูหมิ่นเยาะเย้ยหรือไม่ให้เกียรตินั่นเองนะคะไม่ดูหมิ่นและก็ไม่ล้อเลียนด้วยนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วต่อมานะคะเวลาที่มีเพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราเราก็ไม่ควรรังเกียจบุคคลที่นับถือศาสนาต่างจากเราไม่พูดจาดูหมิ่นเยาะเย้ยนั่นเองนะคะ 4. การยอมรับในความสามารถของผู้อื่นอย่างที่เราทำในวันนี้นั่นเองนะคะว่าเพื่อนแต่ละคนมีความสามารถ ที่แตก

างจากเรานั่นเองนะคะแล้วก็ไม่โอ้อวดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะเราอาจจะมีการยกย่องชื่นชมอย่างที่เราทำกันในวันนี้นั่นเองนะคะและผลดีของการยอมรับและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมคือ 1. ไม่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งถูกต้องค่ะถ้าเรามีการ

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิดูที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
5: ก็เจ็ดมหัศจรรย์
3: 7มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลก

0: รดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7มหัศจรรย์สมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสืบเนื่องนะคะจากในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราได้อ่านเรื่องอะไรไปคะเราไม่ได้อ่านเรื่องรักษาป่าไปค่ะเราอ่านเรื่องอะไรคะภาพวาดของสีเทียนนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีความนะคะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของภาพวาดของสีเทียนนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะต้องติดตามชมค่ะก่อนอื่นค่ะครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆไหนใครอยากชมบ้างใครอยากชมให้ทำรูปหัวใจเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากชมไหมคะถ้าอยากชมขอหัวใจคนละ1ดวงค่ะดวงใหญ่ดวงเล็กก็ได้นะคะนี่เลยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะเอาล่ะ

0: เด็กๆเดี๋ยวเราจะไปชมสื่อวิทัศน์กันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในการชมสื่อวิทัศน์คืออะไรคะการมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องอีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: วันนี้ครูแหม่มขอเสนอเรื่องป่าโดยครูแหม่มจะมีภาพให้เด็กๆดูป่าด้วยกันทั้งหมด2แบบไปดูป่าภาพแรกกันเลยค่ะโอ้โหเด็กๆนี่คือภาพป่าภาพแรกของเรานะคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆบอกนี่เลยค่ะครูแหม่มช้างอยู่รวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่แบบนี้เห็นแล้วบรรยากาศเขียวขจีอากาศน่าจะสดชื่นน่าดูเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นภาพป่าแบบที่2แบบนี้เห็นแล้วร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่าป่าแบบที่2นี้นะคะเขากำลังถูกไฟป่าเผานะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีจำนวนที่น้อยลงนะคะสัตว์ป่าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กๆจะเลือกป่าแบบไหนคะระหว่างป่าแบบนี้และป่าแบบนี้เด็กๆบอกว่าขอเลือกป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ฝนก็จะตกตามฤดูกาลมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่สดชื่นให้เราหายใจถ้าเด็กๆอยากให้ประเทศไทยของเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ยากค่ะเด็กๆเรามีวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติง่ายๆ1เด็กๆต้องดูนะคะห้ามเผาป่าแล้วก็รบกวนบอกผู้ปกครองของเด็กๆนะคะว่าอย่าเผาป่าด้วยนะคะ2เด็กๆจะต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่า3จะต้องไม่นำสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าออกมาภายนอกป่า4เด็กๆจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวนต้นไม้ให้ประเทศไทยเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์และเด็กๆก็จะมีอากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจค่ะ
0: เอาละค่ะเด็กๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีฝาแฝดของครูแหม่มนะคะเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูภาพแรกภาพแรกเป็นภาพป่าเกี่ยวกับอะไรคะมีใครอธิบายให้คุณครูฟังได้บ้างน้องจักรพัฒน์น้องจักรพัฒน์ลองอธิบายภาพป่าภาพแรกเป็นภาพป่าที่มีลักษณะอย่างไรคะ
2: มีช้างมีต้นไม้รอบๆต้นในป่าครับ
0: ถูกต้องนะคะน้องธนพรเห็นด้วยไหมคะน้องธนพรเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะน้องธนพรเกิดโพคาค่ะเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะ
3: ป่าค่ะ
0: น้องดูภาพแล้วน้องลองอธิบายนะคะ
3: ช้างค่ะ
0: มีช้างมีป่าน
3: กค
0: ่
3: ะ
0: น้องบอกว่ามีนกด้วยแสดงว่าป่าลักษณะแบบทางซ้ายเป็นป่าที่มีลักษณะอย่างไรคะอุดมสมบูรณ์มีทั้งป่ามีทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่นั่นเองนะคะแล้วเด็กๆลองมาดูภาพทางขวาภาพทางขวานี้ให้ความรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆบอกว่าให้ความรู้สึกร้อนทําไมถึงรู้สึกร้อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเกิดไฟป่าไฟป่าในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแมนบอกว่าอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่เผาป่าหรือว่าสูบบุหรี่นั่นเองนะคะก็จะทำให้ป่าเนี่ยถูกเผาไม่มีต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กๆชอบแบบไหนใครชอบแบบที่1ชูนิ้ว1นิ้วใครชอบแบบที่2ชูนิ้ว2นิ้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะชอบป่าแบบที่1นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานะคะใครอยากให้ประเทศไทยของเรามีป่าแบบที่1แบบทางซ้ายที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะวันนี้ต้องติดตามชมกันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของรวมใจรักษาป่านั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและระบุข้อคิดจากการอ่านเรื่องอ่านบทร้อยกลองได้นะคะอ่านและท่องจำบทร้อยกลองได้ถูกต้องรวมทั้งเห็นคุณค่าในบทร้อยกลองนะคะแล้วก็สามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง1รอบบทร้อยกลองเรื่องที่เราจะเรียนคืออะไรคะบทร้อยกรองรวมใจรักษาป่าที่ปรากฏอยู่ในนิทานใช่ไหมคะเรื่องภาพวาดของสีเทียนที่เราได้อ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเรียกว่าใช้หูใช้ตา

0: ของเด็กๆนะคะในการดูสื่อนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: บทอาขยานหลักชั้นประถมมศึกษาปีที่2รักษาป่า

0: สิ้นใจ
1: เมื่อสักครู่นี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วหรือเป็นการอ่านอาขยานแบบร้อยกลองทำไมเด็กๆถึงบอกว่าเป็นการอ่านอาขยานแบบร้อยกรองใครจะให้เหตุผลคุณครูได้บ้างคะน้องปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์บอกคุณครูหน่อยค่ะว่าจากสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ทำไมน้องจึงคิดว่าเป็นการอ่านแบบร้อยกรองคะ
2: เพราะว่าอ่านแบบร้อยกรองมีทำนองสนอครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์นะคะซึ่งแตกต่างจากการอ่านแบบร้อยแก้วการอ่านแบบร้อยแก้วคือการอ่านเรื่องที่เขาได้ประพันธ์หรือได้แต่งขึ้นนะคะโดยการอ่านโดยใช้อักขระน้ำเสียงที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับแบบร้อยกลองนะคะแต่ว่าแบบร้อยกลองเนี่ยก็จะมีการอ่านแบบมีอักขระที่ชัดเจนใช่ไหมคะเด็กๆรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนนะคะของบทร้อยกลองได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดนะคะการอ่านอาขยานแบบการอ่านแบบร้อยกลองนะคะหรือว่าการอ่านแบบทำนองสนอเนี่ยเรียกว่าก็จะเป็นการอ่านแบบมีเรียกว่าลีลาในการอ่านก็คือมีการใช้มีการเอื้อนใช่ไหมคะเด็กๆมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเข้ามาในการอ่านทำให้การอ่านแบบร้อยกลองการอ่านแบบทำนองสนอเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆใครทราบบ้างว่าบทรวมบทรักษาป่าเนี่ยเป็นอาขยานแบบใดที่แต่งขึ้นแบบใดมีใครทราบไหมคะเด็กๆบอกว่าอาขยานบทหลักนั่นเองนะคะเก่งมากๆก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเด็กๆคะบทอาขยานรักษาป่านะคะที่เด็กๆได้เรียกว่าได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอาขยานบทหลักที่เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเนี่ยจะต้องท่องจำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งบทอาขยานรักษาป่านะคะเด็กๆหรือว่าบทร้อยกรองรักษาป่าเนี่ยเป็นการแต่งนะคะหรือว่าประพันธ์โดยใช้กาบยานี11ทำไมถึงใช้กาบยานี11เด็กๆออกเสียงก่อนค่ะกาบยานี11
3: กาบยานี11
1: กาบยานี11
3: กาบยาน
1: ี11ใครพอที่จะเดาได้บ้างว่าทำไมถึงชื่อว่ากาบยานี11เด็กๆบอกว่าไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะกาบยานี11นะคะใน1บทเรียกว่าก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2บาท1บาทก็จะมีทั้งหมด2วรรคเด็กๆลองทำความเข้าใจ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรคนั่นเองนะคะซึ่งทำไมจึงเรียกว่าเป็นกาบยานี11เพราะว่าอะไรเพราะว่าวรรคหน้าด้านหน้านะคะจะมีทั้งหมด5พยางค์ส่วนวรรคหลังมี6พยางค์รวมทั้งสิ้นจะมีทั้งหมด11พยางค์นั่นเองนะคะจึงเรียกว่ากาบยานี11นั่นเอง

0: นะคะเด็กๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าใน1บทเนี่ยจะมีวรรคไหนบ้างเด็กๆลองดูนี่เลย1บทนะคะนี่2บรรทัดนี้เราเรียกว่าเป็น1บทนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆลองดู1บทเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่บาทนะคะ
1: 2
0: บาทนั่นเอง2บาทหรือที่ถ้าเด็กๆจะจำง่ายๆก็คือเป็น2บรรทัดนะคะบรรทัดนี้เรียกว่า1บาทบรรทัดล่างเรียกว่าอีก1บาทรวมเป็น2บาทแล้ว1บาทมีกี่วรรคคะมีกี่วรรคคะ
1: 2
0: วรรคเก่งมากค่ะทีทัศน์นี่เลยนะคะ1วรรคนี้เราเรียกว่าวรรคหน้านี่เลยนะคะเรียกว่าวรรคหน้าส่วนอีก1วรรคนี่เลยเราเรียกว่าวรรคหลังเด็กๆลองนับจำนวนว่าวรรคหน้ามีกี่พยางค์จริงหรือเปล่ากาบยานี11ที่เขาบอกว่าวรรคหน้ามี5พยางค์ลองนับสิคะ1 2 3นกเอ๋ยนกน้อยน้อยมีกี่พยางค์คะ5พยางค์พิสูจน์แล้วว่าวรรคหน้ามี5พยางค์ถูกต้องตามฉันทละแล้ววรรคหลังกาบยานี11ต้องมีกี่พยางค์คะ6พยางค์มาพิสูจน์กันว่ามี6พยางค์จริงหรือเปล่า
2: พร้อมกันค่ะนำนิ้วขึ้นมา1 2 3บินล่องลอยเป็นสุขสี
0: มีกี่พยางค์คะ6พยางค์ตรงตามฉันทละมั้ยคะ
2: ตรงตามฉันทลักษณ์นะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกาบยานี11นะคะเด็กๆลองดูเดี๋ยวเราจะมาแบ่งวรรคในการอ่านซึ่งเวลาที่เราอ่านบทอาขยานในแต่ละคำประพันธ์เนี่ยการแบ่งวรรคตอนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นกลอน4เวลาอ่านแต่ละวรรคเนี่ยเราก็จะ
0: อ่าน2พยางค์เว้นแล้วค่อยอ่านอีก2พยางค์นะคะ
2: ส่วนกาบยานี11นะคะ
0: วรรคหน้านะคะจะมี5พยางค์เราจะแบ่งเป็น2พยางค์ก่อนแล้วค่อยอ่าน3พยางค์ทีหลังค่ะ
2: เด็กๆก็จะต้องเว้นวรรคแบบนี้นกเอ๋ยนกน้อยน้อยเด็กๆลองออกเสียงค่ะ
1: นกเอ๋ยนกน้อยน้อย
2: เก่งมากค่ะต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกนะคะไม่ใช่อ่านว่านกเอ๋ยนกน้อยน้อยแบบนี้เป็นการอ่านวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปบินล่องลอยเป็นสุขสี
1: บินล่องลอยเป็นสุขสี
2: เก่งมากค่ะต่อไปใครจะนำเพื่อนอ่านดีคะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิเว้นวรรคตอนให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ
3: ขาวราวสำลี
2: ออกเสียงอักขระให้ถูกต้องด้วยค่ะขนขาวราวสำลีขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ขนขาวราวสำลี
2: เด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะ
1: ขนขาวราวสำลี
3: อากาศดีไม่มีภัย
1: อากาศดีไม่มีภัย
3: ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใส
1: ฟ้าสีทองอันสดใส
2: เด็กๆนั่งหลังตรงนะคะต่อไปค่ะ
3: มีป่าพาสุขใจ
1: มีป่าพาสุขใจ
3: มีต้นไม้มีลำธาร
2: ขอเสียงดังๆค่ะ
3: ผู้คนไม่มีโรค
1: ผู้คนไม่มีโรค
3: นับเป็นโชคสุขสำราญ
1: นับเป็นโชคสุขสำราญ
2: เด็กๆต้องออกเสียงให้ถูกต้องเห็นไหมคะคำว่าสำราญรอเรือเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเด็กๆต้องออกเสียงอักขระให้ชัดเจนรัวรินด้วยนะคะขอใหม่หนึ่งครั้งค่ะพร้อมกันนับเป็นโชคสุขสำราญ
3: นับเป็นโชคสุขสำราญ
2: ต่อไปเด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ

0: ชื่นบาน
1: ดินชื่นใจ
0: คนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
1: เก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงประมือให้ผู้นำของเรานะคะรวมทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะแบบนี้นะคะที่คุณครูใส่เรียกว่าเครื่องหมายไว้ให้นะคะเด็กๆจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่ารับฟังการอ่านแบบทำนองสนอแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองคลอไปพร้อมๆกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่ะพร้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยานรักษาป่าแบบทำนองสนอนะคะเด็กๆคนไหนที่เรียกว่ายังอ่านแบบทำนองสนอไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองฟังกันไปก่อนนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว
3: บทอาขยานหลักชั้นประถมมศึกษาปีที่2รักษาป่า

0: ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะไพเราะไหมคะ
1: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของครูแหม่มและเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยานรักษาป่าแบบทำนองสนอนะคะเดี๋ยวอ่านตามครูแหม่มนะคะทีละวรรคนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงบริหารร่างกายบริหารปาก5 5 5
1: 5
0: ฮู้ฮู้
1: ฮู
0: ้อิ
1: อ
0: ิานั่งตัวตรงนะคะเวลาอ่านออกเสียงอาขยานให้ออกเสียงเต็มปากนะคะเด็กๆเอาละค่ะอย่าลืมอักขระให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูค่ะเอาละค่ะ1เดี๋ยวฟังครูอีก1รอบนะคะ

0: ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำนองสนอไหมคะเด็กๆบอกว่าสนอนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าในบทอาขยานที่ชื่อว่ารักษาป่าในเรื่องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างใครจะสามารถอธิบายให้คุณครูฟังได้ไหมคะน้องเจด้าค่ะในบทอาขยานรักษาป่าพูดถึงอะไรบ้าง
1: พูดถึงนกค่ะป่าฟ้า
0: พูดถึงนกที่อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะน้องเจด้าแล้วเขาก็พูดว่าแล้วเขาก็กล่าวถึงว่าป่าเนี่ยสามารถให้ประโยชน์เราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าทุกคนเนี่ยควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้คงให้คงสืบต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าในบทอาขยานรักษาป่าเนี่ยกล่าวถึงเรื่องใดในคำถามของเรานะคะแล้วเราจะมีวิธีช่วยการอนุรักษ์ป่าได้อย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถยกตัวอย่างหรือตอบคำถามได้เราจะช่วยโลกโดยการที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้จะขึ้นมาเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเลือกต้นไม้ต้นไหนก่อนดีคะเด็กๆบอกว่าขอเลือกต้นที่1ก่อนค่ะครูแม่นี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูต้นที่1ว่ามีคำถามว่าอะไรพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ค่ะคำถามแรกวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของต้นไม้หรือประโยชน์ของป่าคือวรรคที่กล่าวว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างคะระหว่างนี้ให้เด็กๆลองหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาค่ะเปิดไปที่อาจจะพลิกไปที่หน้าสุดท้ายใช่ไหมคะของหนังสือเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูลองค้นหาว่าวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของต้นไม้หรือวรรคที่กล่าวถึงประโยชน์ของป่าเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรบ้างเด็กๆมีคนตอบได้แล้วเด็กๆฟังเพื่อนค่ะน้องดาเนียค่ะประมือหนึ่งครั้งตอนนี้มีคนหาคำตอบได้แล้วน้องดาเนียยกตัวอย่างค่ะ
3: ทำให้อากาศไม่มีภัยค่ะ
0: วรรคไหนคะวรรคที่กล่าวว่าอย่างไรเอ่ย
3: อากาศไม่มีภัยค่ะ
0: อากาศไม่มีภัยยังไม่ถูกนะคะในวรรคต้องพูดสิ่งที่อยู่ในวรรคเลยนะคะเอาละค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
4: อากาศไร้พิษสารค่ะ
0: อากาศไร้พิษสารเก่งมากหมายถึงอะไรคะน้องวันใหม่อากาศไร้พิษสารต้นไม้ให้ประโยชน์โดยการบอกว่าอากาศไร้พิษสารไร้พิษสารคืออะไรคะ
4: อากาศดีค่ะ
0: อากาศดีบริสุทธิ์เก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่1วรรคยังมีอีกน้องปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์วรรคไหนที่กล่าวถึงประโยชน์ของป่าคะ
5: มารักษาป่าไม้ไทย
0: ยังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3น้องปณิดาค่ะ
6: สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากค่ะหมายถึงอะไรคะน้องปณิดาสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
6: สัตว์มีที่อาศัยค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากประมือให้น้องปณิดาชื่นบานดินชื่นใจก็หมายถึงสัตว์เนี่ยมีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะและดินก็ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะขออีก1วรรคค่ะให้น้องปกรณ์แก้ตัวค่ะ
7: ผู้คนไม่มีโรคครับ
0: ผู้คนไม่มีโรคไม่มีโรคเพราะว่าอะไรคะ
7: ต้นไม้ให้อากาศดีครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องปกรณ์ค่ะมีอีกไหมคะน้องจักรพรรดิค่ะวรรคไหนเอ่ย
8: อากาศดีไม่มีไฟครับ
0: ไฟหรือยังคะน้องอีฟค่ะ
9: คนสัตว์ได้พึ่งป่าค่ะ
0: คนสัตว์ได้พึ่งป่าหมายถึงอะไรคะน้องอีฟ
9: สัตว์และคนได้รักษาป่าค่ะ
0: คนสัตว์ได้พึ่งป่าหมายถึงว่าคนและสัตว์ได้อาศัยประโยชน์จากป่าใช่ไหมคะสัตว์ก็มีที่อยู่อาศัยมีอาหารส่วนคนได้อะไรจากในป่าได้อากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอบได้อยากให้ต้นไม้ขึ้นกี่ต้นดีคะกี่ ี่ต้นดีคะ
2: เดี๋ยวเราจะมาดูกันเด็กๆตอบถูกจะขึ้นกี่ต้น
0: ขึ้นทั้งหมดกี่ต้นคะ3ต้นเอาละค่ะป่าไม้เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วเรามาสู่คำถามต่อไปคำถามจากต้นไม้ต้นที่2ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรคะ
10: การไม่ทำลายป่า
0: การไม่ทำลายป่าหรือช่วยการอนุรักษ์ป่าไม้เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะขึ้นกี่ต้นดีคะมาดูกันว่าขึ้นกี่ต้นขึ้นทั้งหมด1ต้นนะคะและคำถามสุดท้ายวรรคที่กล่าวถึงข้อคิดกล่าวว่าอย่างไรเด็กๆร่วมกันค้นหาในบทร้อยกลองวรรคที่กล่าวถึงข้อคิดคืออะไรนับมือจับหัวไว้ต้องมั่นใจในคำตอบก่อนที่จะตอบนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
11: มารักษาป่าไม้ไทยค่ะ
0: มารักษาป่าไม้ไทยเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้กลุ่มที่5ขึ้นกี่ต้นดีคะขึ้นทั้งหมด1ต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆไม่เป็นไรถึงแม้ว่าต้นไม้จำลองของเราจะขึ้นไม่มากแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยการอนุรักษ์ป่าช่วยการปลูกป่าแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ต่างๆจะได้มีที่อยู่อาศัยและมนุษย์ของเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำใบงานที่7เรื่องเติมคำรักษาป่าระหว่างที่เด็กๆทำใบงานเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะเรียกว่าท่องจำบทอาขยานนะคะทำนองสนอรักษาป่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีชั่วโมงที่เก็บคะแนนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางในการวัดและประเมินผลการอ่านอาขยานบทนี้นะคะเพราะว่าอาขยานบทนี้เนี่ยเป็นอาขยานบทหลักนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะให้เด็กๆเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเราจะไม่ดูจากในหนังสือแล้วนะคลายเปิดเจอแล้วอยู่ที่หน้าไหนเอ่ย206ใช่ไหมคะเด็กๆเปิดหน้า206ทำได้เลยระหว่างนี้ใครทำเสร็จแล้วให้จับคู่ท่องบทอาขยานกับเพื่อนๆนะคะระหว่างนี้คุณครูมีเสียงมาให้เด็กๆฟังด้วยเด็ก

เด็กๆคำไหนที่ไม่มีเด็กๆเติมได้เลยนะคะเติมเพิ่มได้เลยนะนั่นแหละเติมได้เลยเติมได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะบางคำนะคะในใบงานของเด็กๆอาจจะขาดหายไปนะคะอย่างเช่นวรรคแรกคำว่าอะไรหายไปอยู่ที่พยางค์แรกเลยคำว่าน้องหายไปนะคะเด็กๆก็สามารถเติมได้เลยนะคะหรือว่าคำไหนนะคะในวรรคไหนที่ขาดหายไปที่ไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าคำที่คุณครูให้มาเนี่ยเด็กๆสามารถเติมเองได้เลยนะคะก็คุณครูบอกว่าเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่าถ้าคำไหนไม่มีให้ทำอย่างไรคะ
1: เ
0: ติมเองได้เลยค่ะขาวตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำไหนที่เขียนแล้วอย่าลืมกากบาททิ้งนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะขาวด้วยนะคะคำว่าขาวไม่ถูกค่ะใครเสร็จแล้วฝึกท่องอาขยานกับเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้จิตอาสาที่คิดว่าตัวเองสามารถท่องทำนองสนอได้ไพเราะนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาด้านหน้าไหนใครอยากออกมาบ้างคะน้องจักรพัฒน์อยากออกหรือไม่อยากออกคะไม่อยากออกเรายกมือทำไมคะคันหัวมีเห่าหรือเปล่าคะคันหัวน้องปลื้มอยากออกไหมคะในใครอยากออกบ้างออกไปหลายคนค่ะไม่ต้องกลัวนะออกมาข้างหน้าได้เลยค่ะน้องต้นหอมออกใช่ไหมคะได้ค่ะวันใหม่อ่ะมี2คนแล้วมีต้นหอมกับวันใหม่ใครอยากออกอีกน้องประกอบน้องเจ้านายและน้องเจดาครบแล้วนะคะ5คนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำใบงานให้เสร็จแล้วก็ฝึกท่องอาขยานได้เลยนะคะ

ทยเติมคำว่าดีไปด้วยนะคะเสร็จแล้วล่ะค่ะ

0: ไปเสร็จแล้วนะคะฝึกท่องกับเพื่อนได้เลยค่ะหรือท่องด้วยตนเองได้เลยนะคะ
1: เพื่อนหนูมีกี่คน
0: เอาในกลุ่มเดียวกันค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะน้องปิโป้นะใช่ไหมคะน้องเมเมใช่ไหมคะน้องเปรมมี ตัวอะไรหายไปคะรักษาเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารอข้างหน้าเลยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมายืนรอข้างหน้าเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยน้องไมกี้เสร็จหรือยังคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตัวแทนของเรามี4คนนี้นะคะเด็กๆแล้วค่ะเด็กหันหน้ามาเดี๋ยวได้ให้เด็กๆฟังตัวแทนของเราอ่านออกเสียงทำนองสนอนะคะบทร้อยกลองรักษาป่าพร้อมกับเฉลยไปด้วยนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถคลอตามเพื่อนๆได้เลยพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะตัวแทนของเราพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเชิญรับฟังได้เลยค่ะ1 2 3
2: no

0: กี่คะแนนดี
1: 100
0: ขอท่าด้วยรับกี่คะแนนดีคะ100คะแนนเดี๋ยวทำท่า100คะแนนพร้อมกัน1 2 3
1: 100คะแนน
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะถือว่าเด็กๆต้นทางนะคะที่เป็นตัวแทนของเราแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในห้องนะคะรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถอ่านออกเสียงนะคะบทร้อยกลองนะคะรักษาปาก

0: ังไม่เก็บค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะซึ่งบทร้อยกรองรักษาป่าแต่งด้วยคำประพันธ์อะไรนะกาบยานี11ลักษณะเด่นๆของกาบยานี11คืออะไรใครตอบดีคะน้องวันใหม่ค่ะลักษณะเด่นของกาบยานี11การประพันธ์กาบยานี11มีอย่างไรบ้างคะ
1: วรรคหน้ามี5พยางค์วรรคหลังมี6พยางค์ค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้น้องวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะลักษณะของบทกาบยานี11นะคะก็คือวรรคหน้ามี5พยางค์และวรรคหลังมี6พยางค์นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของข้อคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวให้เด็กๆรับ10คะแนนคนไหนที่ยกตัวอย่างได้บอกได้ว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนำมือจับหูไว้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะน้องข้าวหอมค่ะไม่
2: มีนะการรักษาป่าค่ะ
0: รักษาป่าอย่างไรได้บ้างคะ
2: ไม่ทิ้งขยะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะในป่าเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่4ค่ะรับไปเลย10คะแนนเต็มนั่นเองนะคะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกเด็กๆประมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องกุลค่ะน้องกุลวิธีการรักษาป่าหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะ
3: ไม่เผาป่าครับ
0: ไม่เผาป่าขออีกหนึ่งข้อได้ไหมคะให้น้องให้น้องไลวินช่วยตอบค่ะหนึ่งข้อสำหรับน้องไลวิน
4: ไม่ตัดไม้ครับ
0: ไม่ตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มนี้ตอบ2ข้อรับไปเลย20คะแนนเต็มเก่งมากๆเลยนะคะมีอีกไหมคะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
5: ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้กลุ่มที่2มีอีกไหมคะให้น้องอีฟค่ะ
6: ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้รับไปเลย20คะแนนเต็มนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1กลุ่มค่ะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
7: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค่ะ
0: อะไรนะคะ
7: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค
0: ่
7: ะ
0: ไม่ทำให้ป่าสกปรกแบบใดบ้างคะ
7: ไม่สูบบุหรี่ค
0: ่
7: ะ
0: ไม่สูบบุหรี่ในป่าใช่ไหมคะเพราะถ้าเราสูบบุหรี่ในป่าเนี่ยเรียกว่าก้นของบุหรี่อาจจะเกิดประกายไฟทำให้ไฟไหม้ได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดสิ่งสกปรกในป่าเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะกลุ่มที่3
8: ไม่ตัดต้นไม้ค่ะ
0: เพื่อนตอบไปแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3รับกี่คะแนนดี10คะแนนเต็มนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะฝากเด็กๆทุกคนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรานะคะถนัดด้านไหนหรือว่าควรเพิ่มเติมด้านไหนนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1บทร้อยกลองคำที่มีเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นและใบงานที่1เรื่องรอเรือหรือรอลิงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะในชั่วโมงหน้าเด็กๆเตรียมลิงก์ของเด็กๆให้ดีนะคะเพราะเราจะมารัวริ้นอ่านออกเสียงรอเรือกันค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของรวมใจรักษาป่านะคะฝากเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆสามารถยกตัวอย่างข้อคิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการนำไปใช้การนำไปปฏิบัติจริงนะคะช่วยกันอนุรักษ์ป่าประเทศไทยของเราจะได้มีป่าให้สัตว์อยู่อาศัยแล้วก็เราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยการท่องบทอาขยานแบบทำนองสนอนะคะบทรักษาป่าของเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางคลอตามไปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรง

0: แน
1: ่ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
2: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้องมันน่าสงสารเน
2: า
3: ะ
2: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
0: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
2: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
5: โยเย
4: ่หัวแหลม
6: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฟ้าและชาย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จากแนวคิดประชากรโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการ

บุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมทประสาทกุลจากสถาบันวิชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพื่อประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อร้อยปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยจับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19%คนแต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคงเหนือชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่น้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่า

0: ะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
3: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะ

0: ราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่พ้องตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดๆชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกได้เกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากัน นะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2513ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเนี่ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลข ในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัว

0: ขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก20ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
0: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดนะคะ
2: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะ เมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะคะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
4: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมนาในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไร

0: หยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ second demographic transition ก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมณโณปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพรีดิกได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมรันไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในกรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.iprmahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: ั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้าน
1: ข้อที่3จ้ะ
2: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
1: ข้อที่4
3: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมค
1: ่
3: ะ
1: และข้อที่5
4: ชุมชนมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
2: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
1: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
2: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
5: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกัน
4: ดี
5: ไปกันเถอะพวกเรา
1: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
6: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
1: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
7: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
8: ค่ะมะ
7: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็น

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: ครับ
0: โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าบัตตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบังพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ

0: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแปลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด
1: เลี้ยงต่อ
0: เมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: เอาเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระเทียมดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือน5
1: ใช่ใช่เห็นไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

จากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเพลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: ใช้สันขวานฟาดกระเทาะเพื่อกระแทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามัน

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: หวานจะเศร้าสินี่เรียกอะไรนี
1: ่อย่าโหย
0: คุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าอย่าโหยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่าอย่าหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากอย่าโหยอย่าหลวงแหลกหลอด
1: วัวครอก
0: วัวครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งนำจุบตายกรอกเลย
1: มกเม็ดก็มกเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอ
1: ความ
0: ก็จะมันจะมีความฝาดคันคอนิดนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลยแล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโปลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
2: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริ

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนู

าลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

ริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ตามไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกคาได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
1: กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับการแข่งวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งวิ่งไปสมัครการสำหรับนักวิ่งเลนซ้ายของเรานะครับผู้วิ่งเลนซ้ายตลอดเวลาลมซ้ายเสมอส่วนทางขวานะครับนักวิ่งที่วิ่งเร็วปานลมกดนะครับผมลมขวาสมองเรามาดูกันนะครับว่าใครจะวิ่งไปเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก่อนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1วิ่งได้
2: มาแล้วครับทั้งคู่ออกตัวมาแล้วครับสมซ้ายเสมอกับสมขวาสมอนสมขวาสมอนนำเป็นต่ออยู่นะครับเอาละครับสมซ้ายเสมอวิ่งตามมานะครับแต่รักษาความเร็วไว้คงที่นะครับสมซ้ายเสมอจะแซงสมขวาสมอนได้ไหมสมขวาสมอนโอ้โหจ้ำมาแล้วครับจ้ำไปแล้วจ้ำไปแล้วโอ้โหแต่ไม่รู้มีใครนะครับมาขวางไว้ที่เลนขวาของสมขวาสมอนนะครับ
3: ไอ้จะไปสมัครงานทันไหมวะเนี่ยคันข้างหน้าก็ช้าอยู่ได้อึดอัดยืดยาดว่ะ
2: ความเร็วต่ำขนาดนี้วิ่งเลนขวาได้ยังไงไม่รู้นะครับเอาละครับสมขวาสมอนจะไปได้ทันเวลาไหมแล้วต้องมาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับ
3: ทันเวลาด้วยเนี่ยเอ้ย
2: สมซ้ายเสมอวิ่งจำมาแล้วครับจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วครับโอ้โหสมซ้ายเสมอวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วครับสมขวาสมอนวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ทันเพราะมีคนมาขวางไว้นะครับน่าสงสารเขาจริง
1: เอาแล้วครับมาดูไว้นะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าถ้าเราวิ่งช้านะครับก็อย่าไปวิ่งเลนขวานะครับผมให้ลงซ้ายนะครับมันจะไม่ปาดคนอื่นเขานะครับผมแล้วก็จำไว้นะครับ
4: อะไรเนี่ยโฟกัสคนผิดหรือเปล่าถามสิเราก็บอกเข้าไปตรงๆว่าคนที่วิ่งทางขวาแล้วขับช้าเนี่ยมันผิดยากตรงไหนได้อ่านหรือเปล่าบทเนี่ยฮะถามจริงๆเถอะคนมานักต่อนักแล้วที่วิ่งขวาแล้วขับช้าเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนนะเข้าใจที่ไหมสร้างความเดือดร้อนนะน้องเอาใหม่ไม่ชอบไม่ชอบเลยถ่ายใหม่โอเคไหม
5: พี่
4: อะไรนะ
5: ถ่ายต่อไม่ได้แล้วพี่
4: ทำไม
5: ทีมงานติดโควิดพี
2: ่ต่อให้จบด้วย
1: สัญจรดีวิถีไทยขอบคุณครับ

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: ฮอเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
1: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
0: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

0: การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรลของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เลือกในสายโอเปอเรชั่นนะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่การทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน 15,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าอุ๊ยงานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงานลองเอาท์ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ
1: College in bachelor degree in business administration in hotel and resort management in international program And right now I'm in my fourth year. พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกัน

0: ธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปี1ผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
2: ๆปี4ก็คือจะเรียนกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเรียนที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
3: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้ายูคิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้ายูคิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

จอแรงเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
2: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหมครับ
3: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว
2: ้
3: ย
2: แล้วขับช้าแบบเนี้ยถ้าหลังทำไง
3: หลังก็เกา
4: อ๋อ นี่พี่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
3: ไม่รู้ดิ
4: ชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มันตลอดอะ
2: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
3: จะเป็นไงอ่ะ

0: ไปเลยหนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ยก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะขนาดนี้เลยวะ
3: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเข้าให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่โน่น
3: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
2: ขนาดนี้เหรอวะ
0: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
2: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
0: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับ

0: มีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
1: เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่อกับข้าวครับ
1: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
1: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขา2ตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
2: ยำส้มโอโบราณ
1: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
2: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
1: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงไง
2: เหมือนเมี่ยงฮะ
1: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
1: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
2: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเรื่องเครื่องดื่ม
1: นี่
2: นะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
1: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
2: ้ได้สิครับ
1: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
2: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
1: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
2: ไม่ขมครับ
1: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
2: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
1: ครับผม
2: ส้มโอขาวแตงกวา
1: ชัยนาทนะครับผมใหม
2: ่สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
1: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
2: บดอีกครั้ง
1: บดอีกรอบนึง
2: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
1: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
2: กันนิดนึง
1: เรียบร้อย
2: โอเค
1: ออกมาแล้วครับผม
2: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
1: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
2: ใช่
1: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
2: า
1: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
2: ส่วนที่สองคั่วนะครับ
1: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
2: อันนี้คือกุ้งฝอย
1: กุ้งฝอยไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
2: กุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
2: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
1: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
2: น้ำปรุงครับ
1: อันนี้ทำมาจาก
2: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
1: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตะโหนดแน่นอน
2: น้ำตาลตะโหนดห้วยกรดนี่แหละ
1: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
2: น้ำมะขามเปียกด้วยรู้หมดเลย
1: น้ำปลาด้วยไหมครับ
2: น้ำปลานิดนึงครับ
1: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
2: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
1: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
2: กระเทียมเจียวและหอม
1: เบิ้ลเลย ารทั้ง2จานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
2: น
1: ้ำตาลตะโหนด
2: ห้วยกด
1: ด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้าม้าแล้วล่ะครับผม
3: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
1: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
3: เนื้อแม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
1: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
3: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
1: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
3: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
3: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
1: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
1: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
3: ไม่ได
1: ้อันนี้มันยังไม่อร่อยเพื่อน
3: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
1: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
3: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
1: เนี่ยเหรอ
3: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
1: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอนเนาะบอนมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
3: ไม่ต้องค่ะ
1: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
3: นี่น้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
3: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
1: คิดเองเลยเหรอ
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหสุดยอด
3: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
1: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
3: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
1: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
3: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
3: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
1: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
3: ได้สีด้วยค่ะ
1: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
3: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
1: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
3: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
1: โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
3: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
1: มันกวนได้12กิโล
3: ใช่ค่ะ
1: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
3: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
1: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่คุณ
3: ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
3: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
1: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
3: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
3: มะตูมค่ะ
1: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
3: ใบเตยค่ะ
1: ใบเตยก็ได
3: ้
1: และสีอันนี
3: ้อันนี้คือมะนาวค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
3: อันนี้เป็น

0: ส้มโอหยีค
1: ่
0: ะ
1: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
0: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
1: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
0: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
1: ผมชอบอันนี้นะ
0: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
1: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
0: ใช่
1: กินแล้วตาอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวหนัก
1: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ันแสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนไชน่า
1: ทีเนี้ยอยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแล้วครับแต่ที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
1: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากรกฎาคมอีกครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
1: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเอาเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
1: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
1: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
1: คุณลุงวางแผนไว้
2: ตั้งแต่ผมวางแผน
1: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช่
1: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
1: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
1: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
1: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
1: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
1: ้ออ
2: ร่อยก็ซื้อไป
1: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาสมอแล้ว
2: หาสมอก่อนแล้วกินไหนกินไหน
1: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
2: ใช่
1: โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
1: ้กับหน้าดินทั้งหมดเลย
2: แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้าเสียเวลา
1: โตช้า
2: ใช่
1: หลายๆ

0: คนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือกแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
0: ๆขนาดไม่เกี่ยว
1: ขนาดไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
1: ่ไม
0: ่ไม่เกี่ยวนะ
1: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
0: ครับ
1: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ่
0: นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
1: อันนี้เป็นขาวแจงกวาแท้นะทีนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางในกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
0: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
1: ใช่ใช่เขาต้องตัดชิดลูกเลย
0: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายอาทิตย์ก็ได
1: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
0: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
1: ใช่
0: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
1: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
0: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
1: ใช่
0: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอ่ะครับ
1: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวฮะ
0: ไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนัก
0: ดู
1: ถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
0: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
1: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
0: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มโอเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
1: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: ช้าลง
1: พอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
0: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
1: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
0: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
1: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
0: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
1: ้ราคานี้ครับ
0: คนที่มาซื้อไปขายก็
1: ราคานี้
0: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: บางที่เกือบ200นะแล้วลูกกำไรที่ไหนอ่ะ
1: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวหาให้ดูนะ
0: ยันเปลือกหมาบอก
1: ดูเนื้ออันนี้ไม่มี
0: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
1: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
0: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาต้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะ

นะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็

0: แล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอง

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

จอแรงเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพุ่งๆๆๆๆแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่

0: เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะ
2: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรคนถามชุดสวย
3: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
0: โอเคสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
0: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
3: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
0: โอ้เอเชียนเกมครับโหจริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
3: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
0: คลอง6
3: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันเราเก็บตัวที่นี
0: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
3: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
0: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนมาก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ยังไง
3: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
0: 2535
3: 2535
0: ผมยังไม่เกิดเลย
3: ก็30ปีนะครับ
0: 30ปี
3: ครบ30ปีพอดี
0: แต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับโค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
3: อุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
0: ดูการ์ตูนครับ
3: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับ
0: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบ
3: บพัฒนาไปเรื่อย
0: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
3: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
0: โ
3: อ้ครับเบสบอลนะ
0: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
3: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
0: ครับ
3: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
0: ครับ
3: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม
3: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
3: จะเป็นการซ้อมแบตติ้งคือตีอย่างเดียว
0: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
3: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
0: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
1: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อม

0: เกมลับอยู่ครับ
1: ซ้อมเกมลับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
0: ฟลายบอลครับเราพยายามรับฟลายบอลก่อนฟลายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฟลายบอลให้ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้
0: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นลำยากมาก
1: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
0: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮมต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
1: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถูกม
0: ั้ยก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
1: ้ก็วิ่งมันอยู
0: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: คนอันหน้าเล่น
0: เหตุการณ์จริง
1: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
0: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งเป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
1: 9รอบ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
0: ไม่ได้ฟิกครับ
1: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอบจะยาวนานไงก็แล้วแต
0: ่
1: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
0: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
0: ว่ากันไปครับ
1: ยังโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
0: ่โอ้3ชั่วโมงก
1: ็3ชั่วโมง
0: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีทายเบรกอีก
1: คืออะไรครับ
0: ก็คือเสมอกัน
1: 9
0: อินนิ่งยังเสมอกันอยู่คะแนนเสมอ
1: แล้วต้องทำไงครับ
0: ก็ลุกรับกันต่อไป
1: จนกว่าจะ
0: จนกว่าชนะ
1: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นการเริ่มการฝึกคว้าง
1: คว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
1: อ่าโอเคครับ
2: อันดับแรกจะต้องจับบอลจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
1: ตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับผมพุ่มกับของด้านล่าง
1: อ๋อโอเคครับ
2: ครับชี้จะปล่อยอันนี้คือเป็นการจับคว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้คว้างแล้วอ่ะลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีนะครับและทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยคว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
1: โกลฟคร
2: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
1: ทำไมถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบครับทั้งเข้าและก็ออก
1: ครับ
2: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ใช่ไหมครับทำให้กระแทกและเจ็บ
1: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
1: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
1: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
1: นิ้วโป้งครับ
2: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนจากข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การที่คว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข้างหน้าแล้วก
1: ็
2: ปล่อย
1: มันจะเป็นแบบ
2: แล้วก็ว่าลองดูครับ
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเนี่ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
1: แคชบอล
2: เป็นการวอร์ม
1: ครับ
2: โอเคครับนี่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
1: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกบอลข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากแต่ถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
1: ันแล้ว
2: ดีครับ

0: ครับ
1: เอาแล้วหนุกกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยววันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
1: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
1: ต้องจับให้มันอยู
2: ่ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปิน
1: ม
2: ันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมบอลได้ง่ายขึ้น
1: ผมขอลอง
2: นี่ครับเทปปึ๊บแล้วคว้างครับสิงครับได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลี้ยวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี้ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
3: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตี
1: อ
3: ันนี้เป็นไม้แบบมือทีมชาติเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
1: อันนี้เป็นไม้เลย
3: อันนี้เป็นไม
1: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ
3: 890
1: ก็ยังไม่ถึงโล
3: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือ ผม
1: อย่างเวลา
3: จับชิดกัน
1: เลยเราต้องอยู
3: ่มันจะมีจุดหมุน
1: จุดไม่ถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่าจริงๆหยิบขึ้นมาได้
3: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
1: จับเลย
3: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
1: แค่นี้เลยเราต้องกด
3: แล้วกำ
1: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้งให้โค้ชสอนดีกว่า
3: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี
1: ้
3: นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตรค์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงเนี้ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนโอ้สวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับ
1: โอ้มันเหมือนกันนะ
3: โอเคไหมแน่นใช้ได้ไหมครับ
1: พอดีเลยครับ
3: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
1: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: mi madre bajando.
1: หายใจครับและเพราะระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเลยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมัน

มันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบ

0: เบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันแบบมันได้วิ่งแบบเร็วๆเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
1: ผมทำตอนช่วงน่าจะ20 ปี 20 ปีครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันเอ้ยที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
0: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
0: 24
2: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
0: โค้ชหลับครับ
3: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ ปี39นะครับ
0: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยตอนนั้น
3: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนในโค้ชทีมชาติปี45
0: ครับ
3: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
0: จนถึงตอนนี้
3: จนถึงปัจจุบันครับ
0: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
1: โอต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีโดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
0: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
1: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทำ
0: ซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
1: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
0: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
1: 30ปีแล้ว
0: 30ปี
1: ครับ
0: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
0: ม
1: นึกออกมั้ยกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
0: ่
1: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
0: คือเรา
1: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
2: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
0: ครับ
2: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร์
3: อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
1: มันเป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
0: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันเนี้ยให้ดีที่สุด
1: ใช่เ
0: หมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
1: ใช่
0: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
1: ครับ
0: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
2: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่ากีฬาเราใครเจ็บใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
0: ครับ
3: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายมีที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
1: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วย เวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรบ้างเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมา

0: เล่นได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมครับความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมถูกไหมครับใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆเข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
2: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
2: มีครับ
3: ไม่เป็นเลย
2: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกอะเล็กลง
4: เร็วขึ้น
2: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
2: ก็
4: ส่วนหนึ่ง
2: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
4: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟต์บอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
0: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
1: ับ
0: กีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนนึงถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
2: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
1: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิจอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิจแบบรักมากที่สุด
0: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะใน4เกมได
1: ้ครับ
0: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
4: น้องๆที่อยู่สุพรรณนี่ที่ผมคุยนะ
1: ครับ
4: เขาอยากติดธง
1: เป็นทีมชาติ
2: ใช่ครับ
4: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
2: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับซีรีส
0: ์สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วเป็นบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะว่ามันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: สาวกับ
0: สาวกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์อ๋อ
1: ถ้าเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เมาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นกายที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนกายที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้กายนั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของกายนั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้กายนั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บกายได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
3: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
4: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
4: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม
4: ่อันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
4: เจ้า
0: แล้วมันมีกายอย่างอื่นเหรอคะ
4: กายอย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบเป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมัน
0: มากอ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่
4: เอาอันนี้ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่า

0: อ่ะคั่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีน
1: เจ้า
2: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดนี้เลยเนาะ
1: จ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
2: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
0: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
2: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
0: ปึ๊บ
3: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
2: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
0: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อน
0: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะ
2: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
0: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอนะ
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ภัยเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้า

0: ไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามี

0: วิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับครับ
1: ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: สมพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ข้าคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
5: คุณครู
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
3: คุณครู
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริง จำไว้นะทุกคน

0: บน้ำเสร็จออกอาบน้ำเสร็จออกนะครับเวลาใช้แล้วเราก็มักจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลหรือว่าทำความสะอาดตลอดเวลาวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในบ้านผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกไว้นะครับง่ายจ้ะเจออย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับ
1: ไม่อยากคุย
0: แล้วใส่ปิ้งครับ

้ก็ต้องมาสิครับสภาพแบบนี้นะครับใช้แบบนี้เนี่ยบางทีนะมันสกปรกนะเราไม่ได้ล้างมานานนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะดูแลสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำอย่างนี้ให้สะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาครับด้วยสิ่งง่ายๆรอบตัวเราในบ้านครับผมลุยเลยดีกว่าครับรู้จักกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกท่านจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทุกบ้านแทบจะทั้งหมดนะครับก็คือตัวน้ำส้มสายชูนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเป็นตัวทำความสะอาดอย่างดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีแรงๆนะครับตัวเสริมแล้วก็มักจะกลายเป็นสูตรที่เห็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูนี้กับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดาถ้าผมผสมตัวน้ำส้มสายชูกับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มันกลายเป็นครีมแล้วผมเอามาพอกพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับอยู่กับอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งไว้5นาที10นาทีสบายมากเลยครับแต่ถ้าคราบของท่านเนี่ยมีความเป็นไขมันมีความเป็นมันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเพิ่มนะครับอีกตัวนึงผสมเข้าไปกับส่วนผสมนี้ได้เลยนะครับก็คือทำนะครับน้ำยาล้างจานง่ายๆเลยครับท้ายที่สุดถ้าคราบมันดำมากๆอันนี้ก็มีอีกตัวนึงช่วยนะครับก็คือตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับอันนี้จะมีความสามารถในการกัดสีดำนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนพวกคอลีนะครับนอกจากฆ่าเชื้อแล้วนะครับก็ยังความสามารถในการกัดกร่อนนะครับก็จะทำให้กัดสีกัดความสกปรกพวกนี้ออกไปได้นะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับก็มีแปรงนะครับก็ถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำนะครับถ้าเกิดทำงานกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับใส่ไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะครับรู้สึกยืนแถวๆนี้ก็รู้สึกอุ้งช่วยไหวกันนะครับสูตรที่1 นะครับก็คือตัวเบกกิ้งโซดา3ส่วนนะครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานอีก1ส่วนผสมเลยครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจาน1ส่วนนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดา3ส่วนก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีฟองฟอดๆๆๆนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับแค่ในส่วนของตัวเบกกิ้งโซดาที่มันทำปฏิกิริยากับตัวน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายชัดบางทีเราจะเจอคราบพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นการถลอกอย่าเพิ่งไปกังวลไปมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกสุขภัณฑ์พวกนี้นะครับขัดออกได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราบประเภทไหนก็ตามแล้วส่วนผสมแบบนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะรอบนอกก็ได้นะครับปกติทานแล้วผมก็จะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับ5นาที10นาทีไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับ

ูตรที่2นะครับก็คือผมเรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับใช้น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หยอดเนี่ยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำถ้วยครึ่งเขย่าให้เข้ากันนะครับเจออย่างเงี้ยคราบดำๆอย่างเงี้ยเราอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับฉีดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอาทิชชู่เช็ดได้หมดข้อเสียของน้ำส้มสายชูมีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดไปเจอพื้นหรือว่าไปเจอวัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากันก่อนได้นะครับแต่เวลาใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่ากลิ่นมันแรงเหลือเกินนะครับเปิดทีไรมันฉุนกึกออกมานะครับผมก็มีเจ้านี่มาแนะนำนะครับเจ้านี่มันคืออะไรเจ้านี่มันคือก็น้ำส้มสายชูนี่แหละครับแต่แต่งกลิ่นนะครับก็คือใช้เปลือกส้มแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ให้เต็มขวดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปถ้าไม่ใช้เปลือกส้มก็จะใช้เปลือกมะนาวก็ได้นะครับเทไว้อย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้สัก 2-3 สัปดาห์เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ขวดนะครับผสมตามที่สัดส่วนที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้แทนกันได้เลยถ้าเราไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็ไม่อยากจะใช้น้ำส้มสายชูก็ให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์แทนนะครับเหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับใส่เปลือกไปให้เต็มนะครับแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์แล้วก็เอาไปผสมอย่างที่ผมให้สูตรไปในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับ

หวังว่านะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันมีอุปกรณ์ง่ายๆวัสดุง่ายๆผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับบางทีเราอาจจะหันกลับมาทำความสะอาดมันทุกครั้งที่ใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเดินเข้ามาแล้วจะติดเชื้ออะไรออกไปไหมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับก๊อกนะครับต้องขัดให้วิ้งนะครับแต่ถ้าเห็นสายปิ้งๆนี้นะครับไม่มีอะไรครับผมหัวล้านครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: พอกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการจะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็ร้อยรูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
0: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่พี่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไอออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: นั่งได้นั่งได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากด้วยความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: ที่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเธอโถไงถือแบบกับหัวม
1: าอ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนนี่มาแหละอู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โหมันไม่โหกว้าง
0: เตียง
3: เตียงก็เต็มที่5
0: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
3: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
3: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเน
0: ี่ยไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
0: ลงไปวิ่งวนไปเรื่อย
3: ว
0: ิ่ง
3: วนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแล้วนอน
3: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรวะแล้วก็มีนี่อะไร
3: อะไรอันนี้ลูกบอลไงอ๋อ
0: มีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
3: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องกลับไปแล้วพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
3: บอกบอล
0: เลยเรื่องลงมา
3: ใช่ไ
0: อ
3: ้เรื่องมาดีบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
3: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
3: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
3: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: รับน้ำหนักได
3: ้รับน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
3: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
3: เดี๋ยวขอตัววัดที่ที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
4: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันจะโอดได้อะไรล่ะ
1: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็สมเด็จนะ
3: ใช่
0: ใช่แล้วเด้อเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
3: ทำไงครับ
0: ไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะใช้พื้นที่
1: แต่ใช้พื้นที่ทำก่อน
3: ใช้พ
1: ื้
3: นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: อยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้1เกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดน
1: ั่
0: นแหละเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นั่นแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: แล้วชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่าเตียงเดียวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: มาอีกหน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โอ4เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ปัดมันจะได้แบบ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องที่กระไร A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วยสกรูตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหากันเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นมาเพื่อมาแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ใช่ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาแบบนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี่ได
1: ้ไห
0: ม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี่ได
1: ้
0: เอาขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: ครับหนึ่งขั้น
1: อ่ะประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้เลยจ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมาก
0: พื้นที่เราจุ
2: ดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3เมตร
0: 3เมตร
1: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือน
1: ี
0: ่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่งด้าน
0: กว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ดัง
1: นั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคาน
0: แทนที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: ซันตาคลอส
2: ซันตาคลอส
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
3: อ้ทางนู้น
0: โอเคเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถคร
1: ับ ขอบคุณครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อออกแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

และองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว
ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทําขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้ล้อมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะความโอ่อ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเท่าทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวด

0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีก็กวดคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาเลยค
1: ่ะเฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ อะไรดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ตื่นเต้นตลอด แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิกตี้อะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันแบบได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัทกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
2: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
0: ปีแล้ว
1: เกือบจะ10ปี แล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างคนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะ generate มูลค่ามาเอง
0: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลย ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
0: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
0: ครับ
2: ตอนนี้
0: อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
0: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
0: ได้เลยค่ะ
1: นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับน
0: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
0: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
0: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
0: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
0: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
0: ใช
2: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ท่านชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทิศทางเรือนะคะ

อาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะ

นั่งเรือต่อมาอีกอันเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: นะคะพร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้าน

ฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกลทรายค่ะตุกกลทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกลทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ราะทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
6: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหมครับ
7: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
6: แล้วขับช้าแบบเนี้ยถ้าหลังทำไง
7: หลังก็เกา
5: อ๋อ นี่พี่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
7: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้ง
5: ก็เล่นแบบนี้มาตลอด

0: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
1: จะเป็นไงอ่ะ

0: 有不了一奴
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ย
3: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
0: ขนาดนี้เลยวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเข้าให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
0: ขนาดนี้เหรอวะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
3: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
4: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ย
1: ม
4: ีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
4: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะก็คือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับเป็น
5: ต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
5: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
5: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
5: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
5: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
1: ี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
5: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ
5: ้
1: าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
5: ไม่ติดค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
5: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
5: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
5: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
5: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
5: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวส
0: ี
1: เ
0: หลืองเป็นลายขึ้นมา
5: แล้วก็เป็น
0: ส
5: ีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
5: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
1: ตามอัตราส่วน
5: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
5: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
5: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
0: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
5: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
5: คือจากครามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: ครับพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
5: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
5: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
1: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: กันตก
0: กัน
5: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้วใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขา ติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
0: สองน้ำสามน้ำ
5: ประมาณสองสามครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มาสามปีแล้วไม่ตกแล้ว
0: มันก็ไม่ตกแล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
5: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างเงี้ยค่ะคือเก็บรักษา
0: สีมันจะไม่ซีดใช่ม
5: ั้ยใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
0: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเน
5: ี่
2: ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนอะไรบ้างครับ
5: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
0: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
5: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
5: ใช่ค่ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู
0: ้
2: ติ ดต
0: ่
2: อมาได
5: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
0: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให
5: ้
2: ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับสารยาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จับจะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่นะครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มลมหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่าง

ว่างบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดเนี่ยฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับงั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเฮ้ยเหนื่อยอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เข้าพวกที่ไม่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการชั่งแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
1: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหม
2: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆเขาก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
1: แล้วขับช้าแบบเนี้ยข้างหลังทำไง
2: หลังก็เกา
3: อ๋อ นี่พี่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ดิ
3: ชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มาตลอดอ่ะ
1: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
2: จะเป็นไงอ่ะ

0: 有不了一奴
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ย
3: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
0: ขนาดนี้นี่เหรอวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเขาให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
0: ขนาดนี้เหรอวะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
3: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

ธีกรรมโบราณสำคัญในงานโนราโรงครูคือการคล้องหงส์และแทงเข้แสดงตำนานโนราชุดรำศักดิ์สิทธิ์อวดฝีมือและท่ารำชั้นครูมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแสดงได้เรื่องเล่าโนรามีอยู่หลายตำนานที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่สีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรำแล้วจดจำเป็นท่ารำ12ท่าวันหนึ่งทรงครรภ์จากการกินเกสรดอกบัวจึงถูกเนรเทศจนเมื่อโอรสนามพระเทพสิงหอนเติบใหญ่เป็นที่เลื่องหรือว่ารำงามหาผู้ใดเสมอเหมือนความทราบถึงพญาสายฟ้าฟาดสำนึกผิดคิดรับพระธิดากลับเมืองหากนางนวลทองสำลีไม่ยอมกลับจึงถูกจับตัวเป็นที่มาของท่าคล้องหงระหว่างทางมีจระเข้มาขวางเหล่าเสนาใช้หอกอาคมสังหารที่มาของการรำแทงเข้เมื่อกลับถึงเมืองพญาสายฟ้าฟาดมอบเสิร์ธเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนานโนรา

ชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: วันนี้โนราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้ระลึกถึงครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนาง
2: สาเหตุที่หล่อทั้ง4องค์นี้ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนราที่มานั่งคุยกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็ก้าวไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
3: วัดเขี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นที่กำเนิดของเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติของมโนราที่ยาวข้านกันมาแบบยาวนานมากันนะครับแล้วก็เป็นที่สำคัญเกี่ยวกับมโนราอย่างมากโดยวันนี้ที่พวกเราเล่าโดราเนี่ยครับทุกคณะต้องมารวมตัวกันเพื่อว่าทุกคนเนี่ยมาสร้างบ้านให้พ่อให้แม่เพราะว่าพญาไส้ฝ่าฟาดนางนวลทองซ้ำลีแม่ซี่มาล่าตลอดจนถึงผมคุณศรัทธาพวกเราเนี่ยเป็น
2: เราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
4: ตอนนี้ศิลปินโนราทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงกันและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาจะมีทำกิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่หนึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สองครูต้นโนราเกิดขึ้นนี่แล้วมีการหล่อขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะ

0: ป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังมโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบมโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกๆคนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
1: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยศรัทธาเดียวกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคม

คมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราชประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569

จากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาประรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซัมขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบสินถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านได้

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรลักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนที่คุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอรสให้พระครูภัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราช

0: ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026
1: เธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัดลิงนักขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือ dressage การขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumpingโดยมีนักรวมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30และสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอิ่มตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยสื่อสารกับม้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2560
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขตป่าสีมารามจังหวัดชลบุรีจบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูป

วลา17นาฬิกามูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประเสริฐตุพรหมมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดหน้าพระธาตุวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกษรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระเวลา17นาฬิกากองทัพไทยประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโคร่งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการโปรดทางการสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบหมู่เล็กสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1เสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่

ราชธานีและณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์ปุ้งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่1ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องแอร์

0: ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
1: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
0: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บอ้าวตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมือง
3: นี่มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
4: โอ้ตัวนี้สวยมากเลยนี
3: ่เออใช่ใช่ใช่
4: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้ว
5: อยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารทุกคนมากนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
4: ้ใช่
5: ได้ได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
3: โดนนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อย
5: ังเขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้
3: คร
5: ับเห็นไหมเห็นไหมต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบอนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะ
3: ยังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
4: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
3: ไปเลย
4: ถึงแล้ว
6: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
4: ้ขี้ขาว
6: จะขาวผิดปกติ
4: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
6: ใช
4: ่ครับ
6: ทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู
4: ่
6: เหมือนกับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
4: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับกรีนใสเนี่ย
6: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็คือเจาะระบายลมออก
4: ครับ
6: แล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขา

0: างประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุธามาศผูกโพพาชมการละเล่นนางสุ่มและนางควายการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุด
1: ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยงของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามา
0: ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
2: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวน
3: เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัด

0: อุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตานของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่า
1: ทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ
2: ์ผู้หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มร่วมทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
3: ไอ้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยาย
2: างท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปี

0: ตะกรุดแห่งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ป
1: ลายนางควายเนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันอันนั้นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชาวบ้านเชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
3: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลย
4: สนุกชอบสนุกเนี่ยเห็นเขาเล่นชอบเสียง

0: quốc hậu kiều khi tài vẫn đều lớn ơi lục nói cho ta
1: คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก
2: ็
1: เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนเหมือนนั่งควายเลยค่ะ
3: การเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
4: การละเล่นนาง
5: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
6: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
5: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้

0: เทียนสมเด็จพระเทพภารักษ์สมสืบสานสมบรรดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้ครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะ
1: เ
2: นาะแต่ว่าเรียกคุณครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดี มันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือ

0: ทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว
1: ์ที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วย
0: ค่ะ
1: เลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะมี
0: ใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับ
1: อาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
2: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
2: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
2: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไร
2: ค่ะกินเท่าไรนะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
2: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
2: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะม
0: าตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
3: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกัน
3: ความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
3: ครับผมต้องจับจอบครับ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
3: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
3: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
3: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
3: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้
3: เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
3: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
3: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
3: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืม
3: เราก็เป็นอธิธรรมนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
3: ่ก็ประมาณ12-13ปีครับ
0: 12-13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
3: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
3: แล้วก็ผักกาดครับ
0: มีไก่
3: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข่
0: ไก่ไข
3: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
3: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบอย่างนี้เองนะ
3: ก็

0: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
1: อืมฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
0: ครับผม
1: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
0: ครับ
1: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ผม
1: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
0: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆ
3: เฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆจานสุก

0: น้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแว
0: บชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนเทวับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่หนึ่งสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่าง
5: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
6: ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
7: ค่ะใช่
6: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
7: ใช่ค่ะ
6: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะ

0: ีวิตนี่พร้อมเลย
1: ค่ะ
0: โรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้น
1: ะครับส่วนต่อไปค่ะ
0: ครับผมก็คือจริงๆเนี่ยมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอบ้านนาเต็ม
1: วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชญาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงทีมธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชญาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 Employee Choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
2: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
2: ใช่ไห
0: ม
2: คะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
2: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบรรจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้ละคะ
2: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
2: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
2: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51น
0: ะคะ
2: ปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตลีแมนบราเธอร
0: ์
2: นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหม
2: ือ
0: นที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
2: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชญาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
2: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันเมนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันเมนเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบ

0: ปิดล็อก
1: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเล
2: ือ
1: ก employee choice นี
2: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธปส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
1: ับ
2: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีแบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสดแล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: จะสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
2: ่
1: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรอะคะ
2: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
1: ม
2: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
1: ได
2: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
1: มากกว่าในจ้างก็ได้
2: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราสอดไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
2: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
1: ก็ถือว่าออมก่อนใช
2: ้ใช
1: ่จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชยาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธกส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าแล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธกส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
2: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธกส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
1: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
1: แต่ก็แล้วแต่
2: เฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธกส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
1: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธกส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของนะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้

0: ครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะนะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
1: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนเราเองชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
0: ค่ะก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตะนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
1: นะคะเต็มแม็กเลย
0: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF RMF นั่นจะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
1: 15%
0: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 สมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เราแสนห้าแรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก200,000ที่เหลือใช่ไหมคะก็เลทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
1: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
0: มีอะไรประมาณนั้น
1: ใช้หมดเลยประมาณนั้นเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
0: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะแล้วก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะคะสมมติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะ
1: แล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
0: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
1: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
0: อะไรทำนองนี้นะคะ
1: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
0: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.ในสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
0: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะ แล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
1: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานเอง30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
0: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะ NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
1: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาคเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์แล้วก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิกอายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1-10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะจะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญ นะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเงินชดเชยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายเรื่องบำนาญมาให้กปข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน15,000ก็ง่ายๆค่ะเอา15,000 × 5%นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบำเหน็จบำนาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บำนาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนนี้ท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินเฉยๆให้1เดือนค่ะและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณ

0: นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
1: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสิ้นก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: บุญยฤทธิ์ณทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระเจ้าครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ขาเริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมุติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจะสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมุติว่าอย่างลาบมึงแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแขวนนักกะบันแลบหมกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เฮาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เฮาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะ
2: ค
3: ือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุลาร์ค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุลาร์นะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่ก้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

ราลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปใน1หม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

อนนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: รสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจาก
1: การที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความขาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้

ภาพภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามา

แต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มาบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถาน

สถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มัน

การได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของกสีเนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อม

้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอ่ะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมแพทย์แผนไทยกรมแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกละนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศไทยจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก้อนดิโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตรงนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินน่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นน้องเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตักแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตักพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม้ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: และถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้อุดเองอย่างอาจารย์จะทัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยเน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแล็บมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแล็บที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อ่ะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะนึงเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่

0: เวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้น
1: อ
0: ื้อปากก้อยย้อยหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนอ่ะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโมโลไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้ชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นกับยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

โอต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มาก
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทำอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์นิทัศน์จักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับ

เครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับเอาเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะถ้าส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวเหนียวลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะมันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้า

0: ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานใหญ่จะต้องล้มงัวล้มหมูอย่างนั้นจะบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยอย่างนั้นจะปลาที่มีเกล็ดจะเพราะว่าละถ้าล่าปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงเคียงที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยจ้ะอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นแต่จะกินดิบนะจ้ะชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันจ้ะอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยนะจ้ะเนาะสมมติว่ายังมังแป๋เนาะจ้ะลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแผ่นลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะจ้ะเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแผ่นนักกะบันแลบหมกแผ่นเนี่ยนะจ้ะแล้วก็เฮาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เฮาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยจ้ะก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตา

านบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่ก้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

เสร็จเราก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

เราก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

นนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: ความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาภให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาภในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาภค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กันเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: อารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยเนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของ

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไร

นะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่า

คุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราตื่นไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างนะว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเครื่องนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็
มันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่า
เราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้การเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า
ความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ุรกิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่จะต่อเนื้อรังแล้วก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยอีกด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุมธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นพอมีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนนึงแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเพราะเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามมิตร

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤษณัยมีชัยครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปยังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุฑามาศบุกโพพาชมการละเล่นนางสุ่มและนางควายการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรชบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูนนานหมูห่อใบหม่อนของอิวเมียนนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่รับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจครับ
1: ต้องใช้มือเกาะสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวไม่ได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรต่อ
1: ไปตากต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็จ
1: ะมาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะปูนปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับ เราว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเม่าก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตำข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหนุ่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
3: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได
5: ้โอ้โหเราสามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึงกุมภา
3: ค่ะ
5: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
3: ทุกปีค่ะ
5: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
3: ค่ะ
5: ยายปลูกอันนี้เป็นข้าวไร
3: ่เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
5: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
3: วิปีที่แล้ว
5: เออได้เงินเป็นหมื่นได้กี่ตัน
3: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี่ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
6: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยเม็ดดงแล้วก็เกล็ดกล้อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับนอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายๆพันเนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับ ไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับ

0: ลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีโรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บริกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
1: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
2: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเราไปทำอาหารได
3: ้
2: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงใหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอด รัฐวัฒน์เล่าให้ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทําจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทําเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทําให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลําไหนของใครจะไปได้ไกลแล้วก็เร็วกว่า

0: กันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
1: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่ไม้ใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้5แผ่นก็จะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
2: ก็ติด
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: นก็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้อย
1: นางควายมันจะเป็นการละเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เราจะเล่นกัน
0: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ตั้ง
1: แต่
0: หมด
1: ค่ะตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
1: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทํานายว่าปีนี้ข้าวปลาจะดีมั้ยมีโรคมั้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นการทํานายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่ๆเขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันจะไอ้นั่นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงจะร้องตั้งพอเราดันไปไหมคะจะมีเทียนมีทำพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิญเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนสู้กันอะไรค่ะต่อสู้กัน

0: เริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชาวบ้านเชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลย
3: สนุกค่ะสนุก
1: การออกเสียงกระโตกเพื่อเป็นการปลุกหรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: khẩu kiều khi tai vẫn đeo lưng ơi lục nói cho ta
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พลอยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนนวลนางควายเลยค่ะ
1: การละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับมีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านนาตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100 200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสะบ้าค่ะ
5: การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20ถึง22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

เมื่อผมไปที่กระปีนะครับผมพยายามทำรีซิปี้ของกระปีแต่ก็ใช้ของจากกระปีเท่านั้นโอเคจะมีลักษณะผมนิดนึงแต่เมื่อผมเห็นเมื่อผมทานเมื่อผมชิมผมพยายามทำรสเท

0: ทรงฤทธิ์ยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุนเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดวงใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสานทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดุนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับ
2: สวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
3: ค
2: ่
3: ะน้องแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
2: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
3: ค่ะ
2: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงครับ
3: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
2: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
3: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
3: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
2: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค
0: ่
1: ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
1: ้
0: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกแล้วครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่ พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ

0: ระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
1: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่มาบางอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
1: ครับผม
0: เ ชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
1: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
1: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
1: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
1: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
1: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
1: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
1: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
1: ครับผมต้องจับจอบคร
0: ับ ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
1: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
1: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้
1: เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
1: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
1: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
1: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
1: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
1: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
1: ก็มาร ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
1: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
1: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
1: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
1: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้น
1: ก็มี
0: คะน
1: ้
0: า
1: ผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
1: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
1: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข่
1: ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
1: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
1: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
1: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
1: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
2: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นใจมีผักแป้นแน่ทั้งเทียกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยช่างโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูนะครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตัวนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

ณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้าง

0: โครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะคุณครูถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: ครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่งมีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

รามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากร

0: รและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประเจกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการเกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกภาพย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64,871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้ว

ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สัก

ากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ30%ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่น้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตรารวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปี

0: ทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนเส้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ปัญญานานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางส

0: การที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
1: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์

0: แนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะ2เส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24เราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกได้เกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็ลองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่า

0: าแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
1: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2023ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเนี่ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
0: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
2: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513-2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชาย

0: มีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี

1-3เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วเนี่ยที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสัมมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55

0: าพร portion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะฮะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่าง
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.iprmahidol.ac.th

0: ที่พี่แบมทำงานเป็น analyst ในฝ่าย product ค่ะ
1: ค่ะพี่แบมคะ analyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเรามาทำความเข้าใจก่อนดีกว่าว่าฝ่าย product คืออะไร
1: ค่ะอ
2: ย่างแรกเลยเราคิดว่า product คืออะไรทุกบริษัทต้องมีอย่างเช่นบริษัท Apple เราคิดว่า product ของเราคืออะไร
1: iPhone
2: ถ้าเกิด Agoda อย่างเงี้ย product จะเป็นอะไรบ้าง
1: เว็บแอปAgoda อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะจริงๆแล้ว Agoda มีโปรดักต์มากกว่านั้นนอกจากเว็บไซต์จากทางที่ลูกค้าใช้จองแล้วเรายังมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้โรงแรมบริหารบนเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆมากมายทั้งที่เราใช้ภายในองค์กรแล้วก็เป็นพวกเหมือนข้อเสนอต่างๆที่เราช่วยโรงแรมเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆในโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีการหา opportunity ก็คือว่าเราควรจะต้องทำ

0: ดักอะไรขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีการทำการทดลองเพื่อจะดูว่าเราจะต้องมีการกำหนดทิศทางของ product ตัวนี้ไปในทิศทางไหนในส่วนของ product ที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเว็บไซต์หรือว่า system อื่นๆที่เรามีเนี่ยเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อหาว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของ analyst ในการหาว่าวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ประสิทธิผลมากที่สุด
1: แล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียนแทร็กอะไรมาถึงมาเป็น analyst
0: เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาก็จะค่อนข้างตรงสายที่เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตร special topic in computer science ที่จะเน้นไปทาง data analytics and data science แล้วก็จะมีวิชาเช่นวิชา data mining and warehouse ที่ก็ช่วยให้เราสามารถรู้วิธีการใช้ tools ต่างในตัวดัตต้าเบสของเราด้วย
1: แล้วถ้าอยากจะมาเป็นแอนาลิสต์แบบพี่แบมอย่างเงี้ยแล้วต้องมีสกิลด้านไหนบ้างล่ะคะ
0: อย่างแรกเลยคณิตศาสตร์คือเน้นๆเลยจะเป็นเรื่องสถิติอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแต่ว่าพอมาเป็นแอนาลิสต์ก็จะแอดวานซ์หน่อยตรงที่แบบว่าเราต้องมีการคำนวณเพื่อทำโมเดลต่างๆส่วนพวกการเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่หัวใจหลักมันคือเครื่องมือที่เราเอามาใช้ตัวคณิตศาสตร์เนี่ยคือหัวใจหลักที่ช่วยให้เราคิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาได้คือเราสามารถนั่งคำนวณมือก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องใช้ตัวพวกนี้เข้ามาช่วย
2: พี่จะแนะนำให้รู้จักพี่อีกคนหนึ่งจาก ICT มหิดลชื่อพี่ต้นอยู่ในตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ค่ะ
1: พี่ต้นคะตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
3: ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือบางที่อาจจะเรียกว่า developer บางที่อาจจะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อเสกให้สิ่งที่ฝ่าย product เขาคิดว่าจะทำเป็นจริงขึ้นมาได้เราเขียนโปรแกรมเสร็จก็ QA ก็ไปเช็ครอบสุดท้ายพอผ่านปุ๊บเราก็สามารถเอาไปให้ผู้ใช้จริงใช้งานได้เมื่อผู้ใช้จริงสามารถใช้งานแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องคอยเหมือนมอนิเตอร์โปรแกรมเราด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเหมือนผู้ใช้จองแล้วมี error อะไรหรือเปล่าหรือผู้ใช้มีคนจองกี่คนตรงตามที่เราต้องการหรือไม่
1: พี่ต้นคะถ้าอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์บ้างเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างคะ
3: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นหน้าที่หลักของเราที่จะเขียนโปรแกรมซึ่งเราต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างที่สองที่เราต้องมีก็คือการออกแบบโปรแกรมซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมมันทำให้มันใช้งานได้ใช่ไหมแต่ถ้าโปรแกรมเราไม่ออกแบบให้ดีเนี่ยก็อาจจะมีบั๊กเยอะหรือว่าแก้ไขยากในอนาคตฉะนั้นเราต้องมีสกิลในการออกแบบโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ถูกต้องทำงานได้เร็วและสุดท้ายก็คือการสื่อสารหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเรามาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยวันๆเราทำงานอยู่หน้าคอมไม่ต้องคุยกับใครอันนั้นไม่จริงเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมต้องคุยกับคนอื่นมากมายเราเขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนคนเดียวเราเขียนเป็นทีมเราก็ต้องคุยกับคนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
1: พี่ต้นเรียนแท็กอะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร
3: ์พูดถึงเรื่องการอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก่อนก็คือพี่มีความชอบอยู่แล้วที่จะเขียนโปรแกรมฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ส่วนการเรียนนั้นพี่เรียนแท็กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมาซึ่งมันสอนเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยมันสื่อสารกันยังไงซึ่ง Agoda เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ใหญ่เราไม่สามารถรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้คนจำนวนมากมาใช้พร้อมกันได้แต่จริงๆเราคือเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจำนวนมากมายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการเข้ามาใช้งานความรู้ที่ได้จากสายการเรียนเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจและเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ได
1: ้แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
2: มีอยู่แล้วค่ะปัญหาเป็นสิ่งที่เจอทุกวันเนาะก็ปัญหาหลักๆที่พี่เจอมาตอนที่พี่ทำงานบริษัทที่ใหญ่ขึ้นคือเวลาเราทำ implement product อะไรเงี้ยมัน impact ในภาพกว้างมัน impact ระบบใหญ่แล้วมันมีผลต่อระบบหลายๆจุดถ้ามันผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ซิสเต็มเราดาวได้ถ้าระบบมันดาวมันก็มีผลกระทบกับกำไรบริษัทอะไรอย่างนี้ mm-hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสื่อสารกันให้ดีในแต่ละทีมเราแก้ตรงนี้เราไปโดนทีมนี้นะเราบอกทีมเขาหรือยังแล้วเขามีคอนเซิร์นอะไรไหมเขาอยากจะให้เราระวังตรงไหนไหมประมาณนั้น
3: อีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ได้คือเขียนด็อกิวเมนต์ไว้เยอะๆเพราะเหมือนบริษัทมันก็จะมีเหมือนเป็น ที่หนึ่งอ่ะเว็บไซต์ภายในไว้ให้ทุกคนสามารถไปเขียนด็อกคิวเมนต์ได้ฉะนั้นถ้าเราเขียนด็อกคิวเมนต์ไว้แล้วคนอื่นมาดูก็จะเจอว่า

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
1: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะ

คราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์2ที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมนึงเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะ

แล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม Morning Briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี Sales and Marketing Food and Beverage นะคะ Security IT Morning Brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะโฟลว์ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning Brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสาย operation นะอาจจะเป็นสาย front นะคะหรือว่าสาย food and beverage นะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ general manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น area general manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน corporate office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมThank you.
พี่อยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงานลองเอาท์ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือคนที่เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: ชนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junae Chelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program and right now I'm in my fourth yearพอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ L ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมถ วยและดูสะอาดไปในเวลานาน
0: ๆปี4ก็คือจะเรียนกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่า

0: อยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่าอยู่ก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเออเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
0: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เราอย่างการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คืนมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดี

ผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20 บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างแน่นอนช่วยๆกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับ

0: มีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
1: เจอเพื่อนเจอเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่อกับข้าวคร
1: ับ น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
3: ไข่ตุ๋น
1: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
2: ยำส้มโอโบราณ
1: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
2: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
1: ต้องห่อเหมือนเมี่ยง
2: เหมือนเมี่ยงฮะ
1: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานหนึ่งตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
1: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสืบมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
2: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
1: นี่
2: นะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
1: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
2: ้ได้สิครับ
1: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
2: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวเรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
1: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
2: ไม่ขมครับ
1: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
2: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
1: ครับผม
2: ส้มโอขาวแตงกวา
1: ชัยนาทนะครับผมมา
2: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
1: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
2: บดอีกคร
1: ั้งบดอีกรอบนึง
2: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
1: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
2: กันนิดนึง
1: เรียบร้อย
2: โอเค
1: ออกมาแล้วครับผม
2: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
1: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
2: ใช่
1: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
2: า
1: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
2: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
1: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
2: อันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
2: กุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
2: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
1: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
2: น้ำปรุงครับ
1: อันนี้ทำมาจาก
2: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
1: แล้วมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตะโหนดแน่นอน
2: น้ำตาลตะโหนดห้วยกรดนี่แหละ
1: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
2: น้ำมะขามเปียกด้วยรู้หมดเลย
1: น้ำปลาด้วยไหมครับ
2: น้ำปลานิดนึงครับ
1: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
2: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
1: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
2: กระเทียมเจียวและหอม
1: เบิ้ลเลย ารทั้ง2จานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
2: น
1: ้ำตาลตะโนด
2: ห้วยกด
1: ด้วยเห็นมั้ยเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
3: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
1: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
3: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
1: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
3: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค่ะ
1: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
1: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
3: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
3: ไม่ใช่ดมค่ะมันก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำประมาณ10รอบค่ะ
1: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
1: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
3: ไม่ได
1: ้อันนี้มันยังไม่อร่อย
3: เพื่อนยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
1: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
3: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอลนะคะ
1: เนี่ยเหรอ
3: ใช่ไปแกงบอลหรือไปบวชเหมือนเผือก
1: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
3: ไม่ต้องค่ะ
1: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดแบบนี้
3: นี่น้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
3: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
1: คิดเองเลยเหรอ
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหสุดยอด
3: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
1: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
3: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
1: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
3: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
3: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
1: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
3: ได้สีด้วยค่ะ
1: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
3: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
1: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
3: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
1: โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
3: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
1: มันกวนได้12กิโล
3: ใช่ค่ะ
1: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
3: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวอันนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
1: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่คุณ
3: ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
3: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
1: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
3: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
3: มะตูมค่ะ
1: แปลกที่จริงสีเขียวครับ
3: ใบเตยค่ะ
1: ใบเตยก็ได้และสีอันนี
3: ้อันนี้คือมะนาวค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
3: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
1: ่
3: ะ
1: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
3: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
1: ขอชิมอันนี้แปลกคุณผู้ชม
3: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
1: ผมชอบอันนี้นะ
3: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
1: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
3: ใช่
1: กินแล้วตายอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
1: มันจะต่างจากฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
4: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
1: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โห
0: เยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
0: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
0: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
0: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
0: ันแสดงว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
0: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
0: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดชัยนาทเลย
2: ถูกต้องครับ
0: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ชัยนาท
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนชัยนาทท
0: ีนี้อยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนล่ะครับแล้วที่ชัยนาทอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดชัยนาทเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
0: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
0: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
0: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
0: ิถุนากรกฎานี่ครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
0: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเอาเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
0: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
2: ผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช
0: ่นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
0: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
0: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงจะกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
0: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้อโอ้
2: อร่อยก็ซื้อไป
0: ชิมไหมชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กินแล้วกินหาย
0: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
0: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
0: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
0: ้หน้าดินทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
0: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
0: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
0: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้าเสียเวลา
0: โตช้า
2: ใช
0: ่หลายหลายคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
0: ๆขนาดไม่เกี่ยว
2: ขนาดไม่เก
0: ี่
2: ยว
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
2: ่ไม
0: ่ไม่เกี่ยวนะ
2: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
0: ครับ
2: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ่
0: นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
2: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
0: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
2: ใช่ใช่เขาต้องตัดชิดลูกเลย
0: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายๆอาทิตย์ก็ได
2: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
0: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
2: ใช่
0: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
2: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
0: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
2: ใช
0: ่และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอ่ะครับ
2: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
0: อ๋ออ่านี่เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะเอาอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่มั้ยครับ
2: ไม่เกี่ยว
0: ฮะไม่เกี่ยวเนาะ
2: ตอนนี้น้ำหนักด้วย

0: นะน้ำหนักต้องดีหนักๆถ้าเบาๆมีแต่เปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
0: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มโอเนี่ยเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
0: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ย
1: ช้าลง
0: พอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
0: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
0: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
0: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
0: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
0: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: ยันเปลือกหมาบอก
0: ดูเนื้ออันนี้ไม่มี
1: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
0: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ยังไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับ

จะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีหนึ่งนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็

0: ีแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: นุ่มมากอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอง

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมี

0: ความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนาล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: คร
0: ับ โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี่บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าตาตาคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวาน
1: ที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงห้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
2: เลี้ยงต่อ
1: เลี้ยงต่อ
0: เมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: โอเค

0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

เกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ้าสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ้าวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเปลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: แทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่ทอเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

0: ทอดผักหวาน
1: จะเศร้าที่นี่เรียกอะไรนี
2: ่ยาโฮย
1: ยาโฮยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ายาโฮยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่ายาหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากยาโฮยยาหลวงแหลกหลอด
2: วัว
1: ครอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
2: ่โลกายี
1: ่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
2: ว
1: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยๆๆๆมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมหอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งน้ำจุบตายกรอกเลย
2: มกเม็ดก็มกเม
1: ็ดโดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็จะมันจะมีความฝาดๆกันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบ

0: นี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
1: แล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโผลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโขลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
0: ความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
1: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทยแต่

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆเลย

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ตามไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมุดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกค่ะได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโขลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้ไม่ทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อ

0: กลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
1: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไข่ดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

มนูยำกีเต๊ะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลา

จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล 2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีเจ้าบางปีก็มากบางปีก็น้อยเจ้า
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดู

0: สองกับสองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห
1: ์
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนาะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่สามารถพันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ
0: ้า
1: สกัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
1: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
1: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
1: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวาน
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจริงๆจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
3: คลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาขั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าขั่วเจ้าขั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
3: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: หนวดหนวดเลย
4: หนวดหนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้ะ
4: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
5: สีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้สาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
4: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วย

0: อนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไกลเรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อนๆ
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อน
0: ๆพอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องเร่งต้องหมั่นพริก
0: ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ

0: กรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยี่ก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: เข้ากัน
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอ่ะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย์ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม
5: อมรินทร์ทีวี

บ้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่จิตกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปจิตกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

ุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นคืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

สิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

0: ผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่กาแฟนนกอกค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ได้ทำไม
1: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปมองแบบหุ่มกว้าง
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้โหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเฮ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ทีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไอออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยเหรอ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ย
1: ถูกต้อง
2: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเออโถไงถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนึงเหรอเออนี่คือมุมนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเค้าส่งรูปห้องนอนที่มาน่ะโหแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โหมันไม่โหยกว้างเตียงอ่ะ

0: เตียงก็เต็มที่5ฟุต
1: เป็นกว้าง
0: อ่ะ
1: มีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
0: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
1: ผู้
0: ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีตัวอะหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
1: ์
0: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
0: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลยล
1: งโอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
0: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยแน่นอน
0: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
0: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: แล้วก็มีนี่อะไร
0: อะไร
1: อะไร
0: อ่
1: ะ
0: อันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
0: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
0: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
0: บอ
1: กบอลเลยเลื่อนลงมา
0: ใช่ไป
2: ได้มา
0: เดี๋ยวบอกบอลบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
0: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
0: งานงาน
1: งานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
0: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: แล้วน้ำหนักได
0: ้แล้วน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
0: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
0: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป้งก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
3: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได้
1: เขายังพอเพิ่งเลิกวัน
2: พอได้อะไรล่ะไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
0: ใช่
1: ใช่จะเลิกเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
4: เอาว่ากลางมีคนยกซะแล้ว
0: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
4: ้ครับผม
1: ครับ
4: ครับพี่พี่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
0: ทำไงครับ
4: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไงไ
1: ม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
0: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
0: ใช้พ
2: ื้
0: นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
2: ครับ
0: บูมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
2: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
2: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เงื่อนแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: แล้ว
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเดียวของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเตียงเดียวเลย
1: ไม่จำเป็นต้อง

0: เป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
1: ้ถูกต้อง
2: เออผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
3: อนวนไป
2: กิ้ง
3: เบื่อ
2: แกกิ้งไป
4: ไม่ต้องใช้ขาแขน
0: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
3: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
2: ตกโอ่งสร้างเสร็จแล้ว
3: เรา
2: จะทำการตก
3: อ๋อมัน
0: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
3: อ๋อเป็นอย่างงี
2: ้
3: เฮ้ยปลอดภัย
2: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
1: ครับ
2: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
3: โอเค
2: เผื่อให้ผมนิดนึง
1: 53
2: จาก
3: ก็แพงไปหน่อยนะผมว่า
1: เอา53เปมครับหรือเอา
2: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนี่เลย
1: โทษ4แล้วอายุเท่าไหร่ครับ
2: 64เลย
1: เหรอ64แล้วครับเอา55เนาะ
2: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
1: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
3: ไปหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
2: ได้ได้
1: ปัด
2: มันได้แบบ55เอ้ย55
3: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
1: ่58
3: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
2: น้องครับ A4
3: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
2: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
3: ผมยึดอ่ะเรายึดเลยใช่มั้ยครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
1: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
2: ้ด้วยสกูแข็งแรงมากเลย
3: ใช่โหนั่นไงล่ะ
2: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
1: เนี่ยตัวเนี้ย
2: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
3: เมื่อกี้เสียงอะไรพี่
1: เดี๋ยวหาก่อนนะว่าม
3: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
4: อ๋อนี่เสียงอะไร
2: มา
3: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
3: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยที่ทำไงพี
2: ่อ๋อ
3: เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
2: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
3: ค้ำตรงไหน
2: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
3: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่
1: ตรงตำแหน่ง
3: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
2: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
3: เ
2: ต็มแผ่นนี่พอดี
3: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
1: ใช่ครับ
3: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพื่อนๆแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
1: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
3: ใช่เพื่อเด็ก
2: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
3: อ่า
2: พื้นอีก
3: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
2: ่ฮะ
3: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
2: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
3: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
2: ่ตัวไหน
3: ตรงตาไม้อะดาม
2: ตัวนี้ดามไม่นิด
3: เออดามตัวนี้ดีกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
1: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
3: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
1: เอาบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
3: ใกล้เลยสิ
2: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
3: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
2: ได้
3: ไหมนี่ได้ไ
2: หมได้ครับท่านี
3: ้อ่านี่ได
2: ้เลยเอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี่เลย
3: ครับหนึ่งขั้นอ่ะ
2: ประมาณเนี้ย
3: ต้นได้เลย
1: เดี๋ยวพอเขาได
3: ้วันนี้
2: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
3: เราให้น้องเดินขึ้นดิเฮ้

0: ไอ้เครื่องเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้น2
1: ชั้น2
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตรงไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: แค่นิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรง
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: ได้วิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับคาน
0: แผงที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี
1: ้ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: 100นี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เอ้ยซานตาคลอส
1: ซานตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกไงนี่เราเทเลย
1: อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปฮะร
2: ูป
1: แรก
2: โอ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: เออโอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เลยครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามันจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คน0ค่ะดังนั้นทําไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญ

ทีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตร

0: แต่พอได้มาทำงานในไร่รื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
1: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหมครับ
2: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
1: แล้วขับช้าแบบเนี้ยข้างหลังทำไง
2: ข้างหลังก็ก่อน
3: นี่ที่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มาตลอดอ่ะ
1: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
2: จะเป็นไงอ่ะ

0: ดี๋ยวไปไล่หนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ยก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะขนาดนี้เลยวะ
3: เนี่ยพี่โชเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเขาให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
3: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน

0: ขนาดนี้เลยวะ
1: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
0: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
1: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงที่ธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต
0: โ
1: ปรวิเดนต์ฟันด์นะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
1: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบรรจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
1: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
1: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
1: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51น
0: ะคะ
1: ปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร
0: ์
1: นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
1: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันเมเนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ เฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันแนนซ์มีเนเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเลือก employee choice นี
1: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธปส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
1: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีแบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรอะคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะได้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
0: ก็ถือว่าออมก่อนใช
1: ้ใช่
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชยาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธปส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าแล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธปส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
1: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธปส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
0: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
0: แต่ก็แล้วแต่
1: เฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสากลออมทรัพย์ของพนักงานธปส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
0: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธปส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ NPS statement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ทกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ทกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินเนี่ยนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ค่ะก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตะนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
0: นะคะเต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิ์ที่ประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
0: 15%
1: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะคะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000 แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
0: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช้หมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
1: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะแล้วก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะคะสมมติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติว่าเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะ
0: คะแล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
1: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานละตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
0: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
1: ใช้ดอกผลมา
0: ใช้ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตหล
1: ัง
0: เกษียณได้สบายเลยด้วย
1: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านทกส.ในสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ทกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
1: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไป หาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
0: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานใน30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
1: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสารภาพไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
0: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัย

0: กันค่ะใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์แล้วก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิกอายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1ถึง10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญนะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญนะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเฉยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายเรื่องบำนาญมาให้กบข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบำเหน็จบำนาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บำนาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนเนี้ยท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินเฉยๆให้1เดือนค่ะ และถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
1: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปสเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิถีสโลไลฟ
4: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิ
2: พย์ครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: ไอ้ฮิปสเตอร
4: ์แกสองคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร์เหรอ
4: แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
6: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
4: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรได้เถอะ
7: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
4: ไม่ยากแค่ขอโทษและที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังยังไม่ขอโทษอีก
7: ผมขอโทษครับ
4: ก็แค่นี้อ่ะที่ต้องการอ่ะ
0: น้องพี่ขอโทษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ
8: แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
9: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
10: เดี๋ยวก่อนเหรอ

0: เดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู
0: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
0: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
0: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้เอายามาให้แม
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
3: มาที่ไม่ต้อง

0: ไรครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบไปดูด้วย
0: อันนี้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลล่าเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โอ้ยอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับผมหมออ้อยสวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟต้องมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
0: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยเขาจะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแหล่งมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วนะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะฮะมันจะไม่เหมือนปลาบาง

0: นี้เช่นปลากัดเนี่ยเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
1: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้เนี่ยแปลว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและก็น้ำแค่นั้น
1: แ
2: หละ
1: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
1: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่นั้นเอง
1: ทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได้
1: คือขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
1: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
1: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
1: ตอนแรกดูข้างบนตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่
2: อง
1: แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าทำไมชอบไปมุดอยู่ตามขอบบ่อบ้าง
2: ตาม
1: ลึ
2: กตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารเป็นคนมากนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
1: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ย
2: ครับ
1: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือแฟนหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
1: กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเหล่ามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเหล่ามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
1: ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลามีฟ้าพี่รัตเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
1: ผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่รัตเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
3: หน้าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: อุ้ย
1: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
4: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้ซื้อปลาเหรอครับ
3: ขอเปล่าค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
4: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะฮะ
2: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่
2: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับปลาคาร์ฟนะครับ
1: ผมก็ตกใจปลาดุกเนี่ย
4: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบนึงบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
1: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
2: บ่อยๆ
1: บ่อยๆเนี่ยครับ
2: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
1: ค
2: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
1: ค
2: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
1: ้
2: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
1: ์
2: นะฮะจบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจังที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
1: ติดมาจาก
2: ถูกไหมฮะให้จะนำเชื้อมาได
1: ้น้ำ
2: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่กับปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟนะ
1: ฮ
2: ะบางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
1: ทำยังไงดี
2: ใช่
1: เดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
2: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
1: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
2: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับ

0: เชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันไม่ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะฮะ
1: กระโดดนิ้ว
0: เ
1: ลยค่ะ
0: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณอิชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะเราก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: กระโดดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
0: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอไอ้ลองได้
1: ฮะ
0: เห็นนะเห็นนะเห็นนะ
2: ไอ้ตลก
0: เห็นนะเห็นนะฮะ
2: สปาทำสปา
0: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
2: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
2: คุณสมบัติความน่ารัก
0: ของปลาคาร์ฟ
2: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
0: ครับ
2: น่าหลงไหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่าง
2: อย่างแรก
0: นะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
2: ครับ
0: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่1ข้อที่2มีสีสันหลากหลาย
2: ครับ
0: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
2: ตอบสนอง
0: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
2: เป็นมิตรกับเรา
0: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
2: ้
0: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
2: ครับ
0: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะทุกคนเล่นน่ะเค้าได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษของปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาคมเค้าจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนมั้ยฮะจะมีธงเค้าเรียกโคยโนบุริไอ้สิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
2: พอได้ถึงปลาทอง
0: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองริวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆรันชูนะฮะบ่อนี่ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเครันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ครับรันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวรันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
2: อ๋อครับใช่
0: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
2: ครับ
0: เห็นนะฮะมีตุ่มตรงจมูกเขาออกมา
2: ครับ
0: นะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
2: ้
0: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น King of Goldfish ฮะ
2: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
0: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA original คล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
2: ค
0: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
2: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
0: ยินดีครับ
2: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
0: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตมากนะครับ
0: ดีครับ
2: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
2: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
2: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
2: นี่ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
1: ี่
2: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
3: ใช่ค่ะ
2: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
2: อ้าว

0: ำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
1: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าอยู่ดีเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะแต่ว่าตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
0: หัวเป็นแผลด้วย
1: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะตอนมันหัวแตกมาเลือดมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
1: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดงแดง
3: ช้ำเป็นรอยช้ำ
1: เป็นช้ำช้ำแดงแดงมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
0: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
1: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
0: ้ขี้ขาว
1: แต่ขาวผิดปกติ
0: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
1: ใช่
0: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
2: ใช
1: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอ่ะรอ
0: ค่ะเป็นห้องแลบเฉพาะทางของ
1: เป็นห้อง
0: ปลา
1: ใช่ไหมฮะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจันกบ
0: นี่น้องคนดีครับ
4: เรารู้จักกันแล้ว
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
4: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
2: ปลาไหนท้อง
4: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
0: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
4: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
0: uh-huh.
4: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
0: uh-huh.
4: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
0: โหลนี้ล่ะ
4: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
1: สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามครีบเขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
4: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
0: เห็นไหมจุดออกตรงปาก
4: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
0: ก็คือเกิดการอักเสบ
4: ใช่ค่ะ
0: ติดเชื้อ
4: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
0: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
4: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมื่อปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะสรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
0: ปริงใสอ๋อ
4: ปริงใส
0: โอเค
4: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
0: ตะขอเกี่ยว
4: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมออันนี้นะคะหนองสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป
0: ็
4: น
0: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็ดขาวๆเลย
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
0: นี่น้องคนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยทั้งตัวเลยเห็นไหม
4: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
2: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
0: เหม
4: ือ
0: น
4: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
0: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
4: ี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย์
0: เพื่อดูอะไร
4: ตรวจร่างกายภายใน
0: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์ยัง
2: อยาก
0: หมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
4: เอ็กซเรย์แล้วเราก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะตาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆไหม
2: หายไปเลย
4: อะมันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
0: อ๋อถุงลมอักเสบ
4: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้อะค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
0: อันนี้คือตัวท้องป่อง
4: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
0: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
4: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
2: ่
4: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค
0: ่
4: ะ
0: โอเคไป
4: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
0: แล้วก็คนที่เข้ากัน
4: คนที่เข้ากันก่อนน้องคนนี้ช่วยหมอ
0: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
0: นะฮะ
2: ทำหนึ่งตัว
4: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
0: ครับ
4: โอเคนะ
0: เดี๋ยวดูคนนี้นี่จอด
4: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
0: ยากนิดนึง
4: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
0: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
2: อุ้ย
0: นี
2: ่
4: ปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักหรือท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได้
0: มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
0: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
2: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้อง

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรใช่หลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบ่ฮือสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีทุกคนค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะมาเจอกันกับวาวกับรายการ From Together ซีซั่นที่2ค่ะวันนี้นะคะวาวจะมาพาทุกคนไปยืดเหยียดนะวาวไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนวาวมากับน้องสตางค์นะคะเจอกันเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะมายืดเหยียดกันนะหลังจากที่2วันนะคะเราออกกำลังกายทั้ง upper body ก็คือช่วงตัวด้านบนนะคะ lower body ช่วงตัวด้านล่างนะวันนี้จะเป็นแบบสบายๆผ่อนคลายนะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะถึงวิธีการปฏิบัติตัวของช่วงเริ่มต้นในการที่เราเริ่มดูแลสุขภาพเริ่มออกกำลังกายว่าควรจะกินยังไงบ้างต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ว่าจะค่อนข้างคุยให้ครบถ้วนหมดเลยโอเคนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มยืดเหยียดกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะเอาล่ะเราจะค่อยๆประสานมือไว้ข้างหน้านะคะค่อยๆยืดออกมาเหมือนมีคนดึงมือไปโก่งหลังไว้ค้างไว้แป๊บนึงนะคะสักครู่หนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆทางบ้านทำไปพร้อมกับวาวกับสตางค์ได้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้นะเรายื่นมือมาข้างหน้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเรากดไว้ที่ด้านนอกค่อยๆดันเข้าหาตัวเองช้าๆหันหน้าไปทางด้านขวาค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆยาวๆท่านี้เนี่ยจะช่วยยืดเหยียดนะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังของเรานะคะด้านที่เรากดเข้ามาเรานั่งทำงานนานๆเราไม่ค่อยได้ยืดออกด้านนี้เลยมันก็จะมีกล้ามเนื้อหลังบางมัดที่มันจะอยู่กับที่เลยทำให้เราเกิดอาการปวดหลังได้เดี๋ยวเราจะเอามือนะคะตั้งดูพี่ก่อนนะเราจะวางข้อศอกกดลงที่พื้นมืออีกข้างนึงอยู่ด้านบนแล้วเราค่อยๆเหยียดมือออกแหงนมือขึ้นค่อยๆไปด้วยกันนะไปพร้อมกันนะคะพยายามไม่ยกก้นลอยเหนือพื้นนะคะเหยียดแขนออกแล้วค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 65 4 3 2 1ค่อยๆกลับมารู้สึกยืดๆที่ตรงสี่ข้างนะทางบ้านทำไปพร้อมกันนะคะอีกข้างนึงนะค่อยๆเอามือวางเท้าลงด้านข้างสะโพกไม่ยกลอยเหนือพื้นนะคะแล้วเราเหยียดตัวดันออกไปค่ะ10 9 8 7 6 5 4สาม สองหนึ่งค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะโอเคพอไหวนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเอาประสานมือนะคะไปไว้ที่ด้านหลังพยายามกดฝ่ามือเข้าหากันนะแล้วเราเหยียดแขนออกยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวค่ะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะพยายามเปิดหน้าอกออกค่ะ10 9 8 7 6สี่สามสองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆปล่อยกลับมาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบิดทวิสต์หลังกันนะเราจะเอามือขวานะคะมาจับไว้ที่เข่าซ้ายมือซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางซัพพอร์ตเอาไว้ที่พื้นด้านหลังนะคะทำมือเป็นรูปถ้วยก็ได้หรือใครจะวางไว้ที่พื้นเลยก็ได้นะคะค่อยๆออกแรงผลักเข่าไปเหยียดหลังไว้มองไปที่ด้านหลังเลยบิดหลังไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าสุดแล้วนะแล้วเราก็จะค้างเอาไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ค่อยๆผ่อนคลายกลับมาสลับข้างค่ะมือซ้ายอยู่บนเข่าขวานะคะมืออีกข้างนึงซัพพอร์ตไว้ที่พื้นพอเรายกตัวขึ้นสูงนะเราค่อยๆทวิสต์ตัวไปด้านหลังบิดตัวไปช้าๆผ่อนคลายค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ค่อยๆเอาตัวกลับมาที่ด้านหน้าค่ะเป็นยังไงเริ่มมีการขยับเขยื้อนยืดเหยียดนะคะต่อมาเดี๋ยวขอเป็นกล้ามเนื้อคอบ้างนะเราจะเอามือนะคะมาวางไว้เหนือขมับของเรานะไหล่ไม่ยกนะคะเราจะป้องกันไหล่ยกด้วยการเอามือไปทาบไว้ข้างหลังเอาหลังมือนะคะแตะไว้ที่กลางหลังของเรานะเพื่อให้หัวไหล่ไม่ยกนะคะแล้วเราค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาเหยียดด้านข้างของลำคอออกนะคะค้างเอาไว้ค สูดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆโอเคค่ะกลับมาทีนี้ยังอยู่กันที่ด้านเดิมนะแต่เราจะมองรักแร้เราถ้าเราเอามือด้านขวามาจับเราจะมองรักแร้ด้านขวาแล้วกดศีรษะลงเบาๆจนเรารู้สึกตึงเนาะมันจะตึงๆประมาณลำคอด้านนี้นะคะและค้างเอาไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาให้เรารู้สึกตึงๆแต่ยังคงไม่เจ็บนะโอเคคลายออกค่ะสลับข้างกันน่ะมือนะคะเอาหลังมือมาแปะไว้ที่กลางหลังนะคะอีกด้านหนึ่งเอามาจับไว้เหนือขมับของเรานะคะแล้วเราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปกดหัวไหล่ลงไว้ค้างไว้ค่ะสบายสบายผ่อนคลายหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆใครที่ทำงานมานะคะตึงคอบ่าไหล่ท่าพวกนี้นะทำได้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคคลายออกค่ะทีนี้นะก้มศีรษะลงนะคะ

0: พราะเชื่อว่าแป้งเนี่ยทำให้อ้วนจริงๆแล้วแป้งไม่ได้ทำให้อ้วนข้าวไม่ได้ทำให้อ้วนเลยนะคะแป้งหรือว่าข้าวเส้นขนมปังต่างๆเนี่ยที่มันไม่มีรสนะแบบเป็นขนมปังไม่มีไส้นะคะขนมปังฟอนปกติเนี่ยทานได้เลยนะคะแต่ว่ารอทานสักในปริมาณที่เหมาะ
1: พวกเราก็คือแบบหนักๆเลยทำงานก็ตื่นเช้ากลับมาก็คือมืดแล้วแบบดึกเลยแล้วกว่าที่เราจะทานข้าวเย็นกว่าที่เราจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบครูมีวิธีการที่เราแบบจะแบ่งเวลาไงในการออกกำลังกายได้บ้างไหมคะให้มันแบบเหมาะสมในแต่ละวันนะคะ
0: ได้เลยทริคมันอยู่อย่างนี้ในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะแต่หลายคนก็อาจจะต้องมีคำถามคำสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะกินยังไงเราจะต้องปรับพฤติกรรมยังไงนอนยังไงเนี่ยวันนี้พี่ก็เลยชวนน้องสตางค์มานั่งคุยด้วยกันเลยเป็นเหมือนตัวแทนจากทางบ้านว่าเริ่มต้นออกกำลังกายต้องทำยังไงบ้างไหนมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรบ้างถามได้เต็มที่เลยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าตังค์ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยแล้วก็เหมือนกับเราทำงานอย่างเดียวเลยแล้วพอทำงานเสร็จกลับมาก็คือเหนื่อยแล้วไม่มีแรงที่จะออกกำลังกายต่อแล้วแล้วพอเราทำงานเหนื่อยมาเนี่ยเราก็กินเยอะแล้วกินอย่างเดียวก็แบบก็มื้อนึงก็คือต้องมีคาวมีหวานน้ำก็ต้องแบบชานมอะไรเงี้ยค่ะ
0: จัดเต็มจัดเต็ม
1: ก็แบบบวกกับชอบกินของแบบดองด้วยแบบแซลมอนดองอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบเรามีวิธีการแบบปรับยังไงบ้าง
0: ใช่ไหมคะในช่วงแรกเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะสำหรับช่วงแรกนะคะของการที่เราเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่ยสิ่งที่อยากให้ปรับนะในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะคะ1คือทานให้ครบมื้อก่อนเช้ากลางวันเย็นนะคะ3มื้อหลักของเราเนี่ยแหละที่เราควรจะต้องมีนะคะในแต่ละมื้อพยายามให้มีโปรตีนจริงจังเลยคาร์โบไฮเดรตจริงจังแล้วก็มีผักสักหน่อยผักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเดี๋ยวพี่ขอเน้นสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตก่อนทำไมถึงเน้น2ตัวนี้นะคะโปรตีนเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนเด็กๆ เลยเนาะมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่เราอยากที่จะลดไขมันอยากจะปรับรูปร่างให้กระชับมากขึ้นเนี่ยเราต้องอาศัยสารอาหารตัวเนี้ยควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะซึ่งถ้าใครติดตามเราก็จะมีโปรแกรมออกกำลังกายไปเรื่อยๆเลยตลอดระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะดังนั้นปรับเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายตามเราแล้วก็ต้องปรับเรื่องอาหารของแต่ละคนด้วยเพิ่มโปรตีนนะคะโปรตีนคืออะไรบ้างก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเลยไม่ต้องกินเฉพาะอกไก่หลายๆคนบอกเฮ้ยถ้าฉันจะดูแลสุขภาพฉันจะกินเฉพาะอกไก่ไม่จำเป็นเลยนะคะจะเป็นไก่ส่วนไหนก็ได้จะเป็นหมูส่วนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเราเลือกให้มันเป็นส่วนที่มันน้อยๆหน่อยอ่ะอย่างหมู3ชั้นอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะกับช่วงนี้อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นพวกไก่นะสะโพกน่องอะไรได้หมดเลยอาจจะมีการเอาหนังออกเล็กน้อยอกไก่ก็ทานได้ถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไปกินส่วนอื่นนะคะพวกเป็ดพวกอาหารทะเลทั้งหมดทานได้หมดเลยไข่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะนมไข่พวกนี้ทานได้หมดเลยนะคะพยายามทานสารอาหารโปรตีนให้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยนะต่อมื้อนะเราจะทานกันประมาณ1ฝ่ามือของแต่ละคนได้เลยผู้ชายตัวใหญ่ฝ่ามือก็จะใหญ่เนาะก็จะมีโปรตีนที่เพียงพอกับที่เหมาะสมนะคะของน้องตางตัวเล็กมือเท่านี้ก็จะได้ประมาณเท่านี้1ฝ่ามือ
1: ใช่มั้ยคะ
0: 2ฝ่ามือเนี่ยเป็นสำหรับผู้ชายกำลังจะพูดเลยสำหรับผู้ชายเนี่ยจะกิน2ฝ่ามือตัวเองนะไม่รวมนิ้วนะคะต่อมื้อสำหรับผู้หญิงเนี่ยกินประมาณ1ฝ่ามือต่อมื้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทานอาหารตามสั่งแล้วเขามีแบบอะไรดีนะอย่างเช่นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ดูเป็นเมนูที่แบบอาจจะต้องระวังหน่อยเนาะเพราะว่าข้าวมันก็ใช้น้ำมันของไก่มาหุงเราอาจจะเปลี่ยนจากข้าวมันเป็นข้าวสวยเป็นข้าวขาวปกติไก่เนี่ยอาจจะขอพิเศษหน่อยเพราะบางทีบางร้านเนี่ยแบบโห4แผ่นบางๆแล้วยังใช้แบบมิดอิโต้สับลงไปที่แบนอีกก็อาจจะน้อยเกินไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเมนูอย่างเงี้ยค่ะข้าวขาวเนาะแล้วก็ไก่ต้มให้มันแบบไก่เยอะๆขึ้นนิดนึงแล้วเราก็อร่อยด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ก็ทานได้เพียงแต่ว่าเรื่องของความเค็มเห็นเมื่อกี้บอกว่าชอบกินของดองด้วย
1: ใช่
0: อาจจะมีรสจัดรสเค็มขอให้ระวังเรื่องของโซเดียมนิดนึงโซเดียมเนี่ยทำให้ตัวบวมได้จริงแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่ตัวบวมเนี่ยคือการที่ทำให้ไตของเราทำงานหนักเกินไปค่ะแบบที่เราควรจะเก็บไตเอาไว้ทำงานหนักตอนที่มันจำเป็นจริงๆเช่นมีโรคเข้ามาแล้วเราจะต้องกินยาอะไรบางอย่างบางคนคุณหมอก็ต้องเช็คแล้วว่าไตทำงานปกติไหมซึ่งบางทีเราทำร้ายไตใช้ไตหนักเกินไปตลอดเวลามันก็ไม่เหมาะสมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะกินเค็มลงหน่อยแต่ยังคงมีรสชาติได้นะแล้วก็พยายามกินโปรตีนมากขึ้น
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนอีกตัวนึงที่เมื่อกี้พี่เน้นย้ำคือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่หลายคนพอเริ่มที่จะดูแลสุขภาพรูปร่างนะคะก็จะไม่ทานข้าวแหละกลัวอ้วนเพราะเชื่อว่าแป้งเนี่ยทำให้อ้วนจริงๆแล้วแป้งไม่ได้ทำให้อ้วนข้าวไม่ได้ทำให้อ้วนเลยนะคะ แป้งหรือว่าข้าวเส้นขนมปังต่างๆเนี่ยที่มันไม่มีรสนะแบบเป็นขนมปังไม่มีไส้นะคะขนมปังปอนปกติเนี่ยทานได้เลยนะคะแต่ว่าเราทานสักในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นนะคะข้าวเนี่ยเราทานประมาณ1มือทำรูปถ้วยของหนูเองถ้าเป็นผู้หญิงนะก็จะประมาณถ้วยข้าวร้านอาหารตามสั่งปกติ1ถ้วยเนาะถ้าเป็นผู้ชายทานได้2ถ้วยเลยแสดงว่าถ้ามื้อนั้นนะเราอยากจะทานชานมไข่มุกเพิ่มมากขึ้นชานมไข่มุกเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่ามันคือน้ำตาลเพราะมันหวานมากเลยถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตกมาตายตองตรงอาหารหลักหรอกเราไปตกมาตายตรงเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมไม่ว่าจะเป็นพวกชานมกาแฟเย็นที่มันใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลหวานๆพวกเนี่ยจะต้องลดหน่อยทานให้น้อยที่สุดหรืออย่างน้อยเนี่ยเราพยายามปรับพฤติกรรมทานนิดเดียวแล้วพอแล้วไม่ต้องเสียดายมันอาจจะไม่ต้องหมดแก้วก็ได้อาจจะเป็นวันเว้นวันวันเว้น2วันถ้าใครที่ติดมากๆคะลองพยายามปรับพฤติกรรมพวกนี้เพราะว่ามันคือคาร์โบไฮเดรตแล้วมันก็มาชนกับข้าวเราอีกเราควรจะเก็บข้าวเอาไว้เพราะข้าวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือธัญพืชแหละมันไม่ค่อยมีแคลอรี่สูงอะไรได้ตัวของมันเองหรอกแต่น้ำตาลเนี่ยมันคือคาร์โบไฮเดรตแบบที่แทบจะไม่มีสารอาหารอะไรเลยเพราะฉะนั้นเลือกแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วก็กินในมื้อหลักให้เต็มที่ไปลดพวกเครื่องดื่มลดขนมหวานที่มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ออก
1: ได้
0: เพียงเท่านี้ทานให้ครบ3มื้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1ความเหนื่อยของการทำงานระหว่างวันจะน้อยลงอย่างชัดเจนเพราะเรามีสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกาย2มันจะมีแรงเหลือมาออกกำลังกายเราไม่สามารถผลดีขึ้นได้จากการไม่ออกกำลังกายอันนี้ต้องทำใจไว้หน่อยเพราะการออกกำลังกายมันทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำอยู่แล้วเนาะอย่าไปอดข้าวอดอาหารนะคะพยายามทานให้เต็มที่เลยทานสารอาหารหลักให้ดีๆเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมาออกกำลังกายกับพวกเราเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆเลยทุกวันตอนเช้า7วันแล้วก็จะมีการจัดโปรแกรมให้มาปรับพฤติกรรมด้านอาหารให้เพียงเท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่เริ่มต้นออกกำลังกายทุกคนแล้วค่ะ
1: ค่ะครูคะแล้วคืออย่างหนูเนี่ยก็คือแบบทำงานด้วยความที่เป็นพวกเราก็คือแบบหนักๆเลยทำงานก็ตื่นเช้ากลับมาก็คือมืดแล้วแบบดึกเลยแล้วกว่าตอนที่เราจะทานข้าวเย็นกว่าที่เราจะอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบครูมีวิธีการที่เราแบบจะแบ่งเวลาไงในการออกกำลังกายได้บ้างไหมคะให้มันแบบเหมาะสมในแต่ละวันนะคะ
0: ได้เลยทริคมันอยู่อย่างนี้อย่ารอให้เหลือเวลาแล้วค่อยออกกำลังกายเพราะมันจะไม่เคยเหลือถูกปะมันจะไปจบที่อย่างอื่นก่อนเราเหนื่อยมามากแล้วนู่นนี่นั่นวันนี้เราแทบจะไม่มีแรงเลยพี่แนะนำว่าให้ฟิกเวลาออกกำลังกายเลยเช่นสัปดาห์ละประมาณ3วันหรือฉันจะออกกำลังกายช่วงเวลาสมมุติว่า7โมงเช้าของทุกวันจัดเลยล็อกเลยให้มันเหมือนเป็นประชุมสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำล็อกเวลาเอาไว้แล้วเวลาอื่นของวันน่ะเราจะจัดได้เองอันนี้เป็นเรื่องอัตโนมัติเลย2คือถ้าวันไหนเราออกไม่ได้จริงๆอร่อยออกไม่ได้จริงๆนะสิ่งที่ต้องทำเลยคือเพิ่มแอคทิวิตี้ระหว่างวันเช่นเราเดินเยอะขึ้นจากที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปหน้าปากซอยอาจจะต้องวันนี้เปลี่ยนเป็นเดินเพราะรู้แล้ววันนี้ไม่มีออกกำลังกายเลยเราจะต้องเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันเดินเยอะขึ้นขึ้นบันไดแทนลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มก้าวระหว่างวันอย่าไปนั่งนานนั่งแล้วขยับลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายพยายามทำตัวให้แอคทีฟในวันนั้นๆเนาะเราก็จะสามารถเก็บแคลอรี่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผสมกันเหมือนกับเราออกกำลังกายได้เหมือนกันมันอาจจะยังไม่ดีเท่าแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะฉะนั้นมี2ทริคทริคที่1จัดเวลาออกกำลังกายอย่าไปรอให้เหลือเวลาว่างฟิกเอาไว้เลยอันที่2วันไหนไม่ได้ออกจริงๆต้องทำตัวแอคทีฟขึ้นค่ะ
1: ได้ค่ะครูคะมีอีก1แล้วถ้าแบบอย่างเช่นเราแบบว่าอย่างที่ครูบอกให้เราเพิ่มแอคทิวิตี้ถูกไหมคะระหว่างเราแบบเดินบ่อยกับวิ่งอันไหนมันแบบว่าเบิร์นได้มากกว่ากันนะคะ
0: ถ้าเทียบกับความเบิร์นในระยะเวลาที่เท่ากันเลยนะวิ่งมากกว่าอยู่แล้วว
1: ิ่งมาก
0: เพราะวิ่งเนี่ยมันเหนื่อยมันเป็นระบบของหัวใจและปอดเขาเรียกว่าคาร์ดิโอวัสคูล่าระบบของหัวใจระบบเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเวลาวิ่งมันจะเหมือนเรากระโดดเล็กๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบด้วยกันนะเวลาเท่าๆกันเนี่ยวิ่งมันจะเหนื่อยกว่าเราจะวัดว่าอะไรที่เบิร์นกว่าหรือเห็นผลได้มากกว่าเนี่ยตามความหนักหรือว่าอินเทนซิตี้ซึ่งวิ่งมันมากกว่าเดินอยู่แล้วแต่มันมีนิดนึงบางคนเนี่ยสามารถที่จะเดินคือยังวิ่งไม่ไหวช่วงแรกเดินก่อนก็เดินไปเลยค่ะแต่ว่าเดินให้นานเลยและเดินให้เร็วกว่าปกติอย่างบางคนช่วงแรกอาจจะใช้วิธีการเดินรอบหมู่บ้านเนาะเดินรอบๆบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องหาลู่เลยเลยเราก็เดินให้มันเร็วขึ้นกว่าที่เราเดินนิดนึงและเดินให้นานกว่านิดนึงอาจจะต้องใช้ความนานเข้าแรกในขณะที่วิ่งบางคนวิ่งไหวไม่มีอาการเจ็บเข่าอะไรพอจะฟิตบ้างก็อาจจะเป็นเริ่มจากวิ่งสลับเดินมันก็ทำให้แคลอรี่ที่ใช้เนี่ยมากกว่าการเดินปกติแล้วเราค่อยๆลดระยะเวลาที่เราเดินให้มันน้อยลงวิ่งให้มากขึ้น แบบนี้ค่ะค่อยๆทำไปเป็นสเต็ปสุดท้ายเราก็จะเบิร์นได้มากขึ้นเองเนาะค่อยๆปรับตัวไปแบบนี้นะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะเพราะว่าคืออย่างหนูเองเนี่ยเพิ่งเริ่มออกกำลังกายถูกไหมคะคืออยากที่จะแบบมีลอนแบบว่าแบบเหมือนคนอื่นเขามีแบบเป็นแพ็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่อยากมีร่อง11อย
1: ่
0: างน
1: ี้อยากให้มันลีนอย่างเงี้ยค่ะคือแบบช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามันนานไหมคะกว่าที่มันจะขึ้นร่องนั้นนะคะ
0: โอเคโดยทั่วไปนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์ในการเริ่มปรับตัว
1: สัปดาห
0: ์ก็ประมาณ3เดือนเนาะที่เราออกกำลังกายกันแต่3เดือนเนี่ยเป็นช่วงปรับตัวเองนะถ้าใครอยากจะไปให้รูปร่างเปลี่ยนจริงๆเราต้องไปเกิน3เดือนนั้นให้ได้นอกจากเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วเราต้องมาดูเรื่องของอาหารด้วยก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะเราต้องมีปริมาณการกินที่เหมาะสมค่ะ
1: ขาดวินัยไม่ได้เลย
0: ใช
1: ่เพราะว่าพอวินัยหายก็คือป่องเหมือนเดิม
0: ถูกแล้วก็กลับมาเท่าเดิมเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องแบบโอ้โหทำแบบเกิน110-120คือพี่ทำงานที่ฟิตเนสเนาะมีหลายคนมากที่แบบเหมือนเป็นพลุอ่ะก็คือตอนแรกตั้งใจมากเลยสมัครฟิตเนสปั๊บ2สัปดาห์แรกเนี่ยโหมาทุกวันอยู่วันละ 3-4 ชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วทำได้ไม่ต่อเนื่องสู้กับคนที่มาวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรืออาจจะมาแค่3วันต่อสัปดาห์ออกกำลังกายแค่3วันต่อสัปดาห์แต่เขาทำได้เป็นหลักหลายๆเดือนอ่ะแบบเนี้ยมันดีกว่าที่เราแบบโอ้โหเต็มที่เลยแต่ว่ามันเป็นการปรับไลฟ์สไตล์ที่มันเกินไปพี่จะพยายามบอกว่าอย่าไปหักดิบทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าจากที่เราแบบไม่เคยออกกำลังกายมาอ่อนเลยแล้วเราก็มาหยิบดัมเบลถือบาร์เบลจนเราปวดเดินไม่ไหวแบบนี้มันเยอะเกินไปเนาะค่อยๆทำไปแบบที่เราทำกันเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มจากบอดี้เวทก่อนปรับพื้นฐานจนร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอ่ะแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักถือเป็นขวดน้ำถือเป็นดัมเบลอะไรไปแบบนี้ก็จะทำให้เราทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะเราพายืดเหยียดกันแล้วนะคะเราพาที่จะออกกำลังกายเราพาที่จะเรียนรู้เรื่องของอาหารกันแล้วอยากให้ทุกคนทำการบ้านไปปรับของตัวเองด้วยเนาะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคน

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่า
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนําแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับจะเรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราคางไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่หลังตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับ